0: ไม่ได้เขาไม่ได้เป็นปัญหาของใคร
1: เขาเป็นปัญหาของตัวเขาเอง
0: ใช่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ความคือวิธีการมองมันอยู่ที่วิธีการมองนะครับเวลาเรามองคำว่าประชาธิปไตยเราก็จะต้องมองไปที่ต้นแบบใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ประชาธิปไตยเขาทำยังไงต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่โดนัลด์ทรัมป์จะแจกเงินคนละ 5,000 ต่อ
2: 5,000 ดอลลาร์นะ
1: 5,000 ดอลลาร์แต่ว่าถ้ามีข้อแม้นะถ้าพรรคของเขาชนะการเลือกตั้งเขาก็จะแจกเงินค
0: ่
1: ะ
0: แล้วถ้าให้โดนัลด์ทรัมป์ออกมาแก้ต่างเขาก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ชื่อเสียงมันเป็นนโยบาย
1: นะพูดได้ค่ะแล้วแต่จะพูดนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ก็พระเอกพูดอะไรก็ถูกต้อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อคุณกำหนดบทบาทให้คุณเป็นพระเอกในทุกเรื่องอะไรก็ถูกต้องหมดแม้กระทั่งยิงปืน5คนก็ฆ่าเพื่อมนุษยธรรมมันมีได้หรือเปล่าการสังหารคนอื่นแล้วบอกว่าเพื่อมนุษยธรรมไม่มีหรอกครับมันก็คือบริบทเดียวกันอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปถล่มที่ฉนวนกาซาถล่มระบงระเบิดใส่เขาถล่มอิรักถล่มอัฟกานิสถานถ่ายภาพสังหารบินแลเดนอะไรพวกมันคือพระเอกทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
1: แล้วก็ยังไปบุกจับกลุ่มตัวประธานาธิบดีเวเนซุเอลาอะไรเนี่ยนะคะ
0: ค่ะเพื่อพระเอกแค่นั้นแต่ก็ลองให้อเมริกาไม่มีนิวเคลียร์จะกล้าหรือเปล่าทุกวันนี้คือพอตัวเองมีแล้วเนี่ยมันก็คือถูกต้องหมดแต่ห้ามคนอื่นมีนะห้ามคนอื่นมีแล้วก็ขู่ไปเรื่อยขู่ไปเรื่อยเดี๋ยวใครทำอะไรเนี่ยฉันทำอย่างนั้นฉันทำอย่างนี้นะครับเปลี่ยนอันนั้นเปลี่ยนชื่อนั้นแล้วก็แล้วอะไรพวกสารพัดแต่ถ้าคนอื่นทำเนี่ยล้วนแล้วแต่ผิดนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า double standard
1: ค
0: ่
1: ะสองมาตรฐาน
0: สองมาตรฐานจริงๆเมื่อมันมีสองมาตรฐานแล้วมันน่าจะมี multiple standard
1: โอ้ยิ่งหนักก็ไปอีก multiple standard
0: นั่นแหละครับยิ่งถ้ามี multiple standard ขึ้นมาโอ้สุดๆเลยทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยกันขับเคลื่อนด้วยการเมืองและการเมืองทำไมคนถึงอยากเป็นใหญ่เพราะว่าการที่คุณได้นั่งอยู่บนยอดพีระมิดมันทำให้คุณเหนือคนอื่นใช่ไหมฮะแล้วก็ได้มากกว่าคนอื่นสามารถกำหนดกติกาได้มากกว่าคนอื่นแต่ว่าบนพื้นฐานที่ว่ามาตรฐานนั้นใครเป็นคนสร้าง
1: ค่ะ
0: มาตรฐานนั้นใครเป็นคนสร้างเห็นรูปภาพดูแต่เ
1: ท่เห็นกับผอมไปเยอะเลยอาจารย
0: ์ซึ่งผมว่าเขาหุ่นดีนะ
1: อ๋อเหรอคะผอมลง
2: หุ่นดีขึ้น
0: ใช่ดูดีขึ้นเลยแหละถ้ามาคือถ้าใครเคยเห็นดูแต่เท่ซึ่งมากเนี่ยเขาจะตัวเข้มมากผิวเขาเนี่ยจะเข้มแล้วก็ดุดันอยู่ตลอดเวลา
1: ค่ะแต่ตอนนี้หล่อขึ้นเลย
0: ผิวพองเลยนะครับผมว่าดีน้องแต่ว่าเนื้อหาของข่าวนี่ต้องถือว่าสุดยอดเลยนะ
1: ค่ะ
0: ที่ผมบอกว่าสุดยอดเนี่ยก็คือว่าการสู้คดีที่มันโปร่งใสนะครับคุณพอมันโปร่งใสมันต้องเปิดแล้วมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยมหาอำนาจจริงๆมันก็คือเป็นเกมของมหาอำนาจเพราะว่าการจับผู้กลุ่มตัวดูแต่เต้นมันเป็นการสมคบคิดครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วก็ไอ้คนที่สมคบคิดกับเขาเนี่ยก็ได้ประโยชน์ประ ไม่มีใครหรอกครับคนที่ได้ประโยชน์จากการจับดูแต่เด็กตอนนี้มันก็คือมาซาจุนเนี่ยบองเนี่ยได้ประโยชน์เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าบองเนี่ยเขารู้ตัวนะคือถ้าไม่มีฐานคะแนนของดูแต่เด็กเนี่ยบองไม่มีโอกาสเป็นประธานาธิบดี
1: ใช่ค่ะเหมือนกับเขาทรยศเลยนะอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละครับการเมืองมันก็เป็นเยี่ยงนั้นเพราะว่าประสบการณ์เวลาเขามองย้อนหลังบางเนี่ยเขากลัวว่าเขาจะมีชะตาชีวิตไม่ต่างอะไรกับเอสตาดา
1: จำ
0: เอสตาดาใช่ไหม
1: ฮะ
0: เพราะว่าเอสตาดาเนี่ยเขาก็ถูกแทงข้างหลังเพราะว่าเขาไว้ใจก็เลียอาโดโยเขาไว้ใจพอเขาไว้ใจเสร็จปุ๊บอยู่มาได้3ปีเขาก็ถูกแทงข้างหลังเรื่องคอร์รัปชันไปเซ็นนั่นเซ็นนี่จริงๆก็ไปเซ็นด้วยกันไปรับด้วยกันนี่แหละนะครับแต่ว่าเอสซาด้าเนี่ยกับมีอะไรเซ็นตาเลียอาร์โยไม่ได้เซ็นก็เอามาเล่นกันนะครับเอสซาด้าก็หลุดไปตาเลียอาร์โยเป็นรองประธานาธิบดีก็รักษาการมา3ปีรักษาการมา3ปีแล้วก็พอถึงช่วงเลือกตั้งก็ลงเลือกตั้ง

0: ราะว่าคุณเป็นแล้วสาเหตุที่กำหนดเยี่ยงนั้นก็เพราะว่ารังเกียจเดียดฉันมาก่อนประเด็นนั้นมาก่อนก็ว่ามาก่อนเนี่ยเป็นคนที่เผด็จการเป็นเด็ดการแล้วก็ใช้กฎเหล็กไปทำลายคนอื่นไปทำลายคนอื่นนั่นแหละต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปอยู่อเมริกาไปอยู่ที่ฮาวายนะหนีหัวซุกก็จนตายที่ฮาวายแล้วมันตลกตรงที่ว่าคนที่เอากระดูกของมาซอสกลับมาไว้ที่ฟิลิปปินส์ก็คือดูแต่เต้นะครับเพราะว่าพ่อของดูเตเต้กับมาจอร์ดเนี่ยเฟอร์ดินานด์มาจอร์ดเป็นเพื่อนกันพอเป็นเพื่อนกันทีนี้พอดูเตเต้ครบมาละ6ปีก็เป็นไม่ได้อีกแต่จริงๆดูเตเต้เขาเคยพูดนะว่าจริงๆเขาลงเป็นรองประธานาธิบดีก็ได้นะโดยนิติไนแต่ว่าถึงเขาเป็นรองประธานาธิบดีโดยพฤติไนเขาก็คือประธานาธิบดีอยู่ดีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันน่าเกลียดเกินไป
1: จงแจ้งเกิน
0: มันน่าเกลียดเกินไปก็คือมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณกายอ่ะเขาก็เลยต้องให้ลูกสาวคนโตซาร่าซึ่งมาจากนายกเทศมนตรีมาสาวาก็คือซาร่านี่ก็คือไปต่อตำแหน่งแก่ดูเตเต้นั่นแหละก็ลองได้ดูนะดูเตเต้มาเป็นประธานาธิบดี6ปีซาร่าก็ไปแทนตำแหน่งพ่อที่เมืองแบบต่อมินดาเนานะฮะแล้วพอดูเตเต้ก็มาละซาร่าก็มาสมัครเป็นรองประธานาธิบดีก่อนเพราะว่ามองในแง่ของวัยวุฒิเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นักมันก็วางกันก็วางกันก็คือว่าเอามาตัดจูเนียร์หรือบองบองเนี่ยมาลงเป็นประธานาธิบดีก็ได้คะแนนก็ได้จากฐานคะแนนของดูเตเต้นั่นแหละแล้วที่มันชี้วัดว่าใครเจ๋งกว่าใครก็คือซาร่าลงสมัครเป็นรองประธานาธิบดีต้องเข้าใจร่วมกันก่อนนะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยรองประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีนี่คือต่างคนต่างสมัครต่างคนต่างมาไม่ได้แท็กทีมกันมานะครับก็คือมันจะไม่เหมือนประเทศอื่นอย่างอเมริกาเนี่ยก็คือคนนี้สมัครเป็นประธานาธิบดีโดยให้คนนี้มาเป็นรองเนี่ยก็คือไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยที่ต่างคนต่างมาสาเหตุที่ต่างคนต่างมาก็เพราะว่านั่นแหละครับก็คือรังเกียจเผด็จการมากไม่อยากจะซ้ำรอยเผด็จการเหมือนกับที่เฟอร์ดินานด์ มาร์กอสเขาทำมานะฮะก็ได้ทำแบบนั้นแล้วก็การกำหนดเทอมเดียวนะครับก็เพราะว่ารังเกียจเผด็จการไม่อยากให้คนคนเดียวนี้อยู่ในอำนาจอย่างยาวนานก็ได้ต้องทำแบบนั้นก็ทำอย่างนั้นนะเอาไปเอามาก็นานวันเข้าก็ลืมนะฮะนานวันเข้าก็ลืมว่าเอ้าลืมไปว่าบางๆก็คือลูกของมาก่อนก็ไปเรียกเขาแต่ที่เรียกเนี่ยเพราะอะไรมันก็คือฐานคะแนนฐานคะแนนผลดูแต่เตะแล้วอยู่มาวันหนึ่งบางๆก็คิดว่าชะตาของตัวเองเนี่ยสักวันหนึ่งมันอาจจะเป็นเหมือนเอสราดานะครับทำไมต้องเป็นเหมือนเอสราดานั่นแหละครับก็คือว่าตูแข่งข้างหลังจนต้องหลุดจากตำแหน่งอำนาจแต่จะไหนแล้วอย่าลืมนะครับเงื่อนไขการเป็นได้ครั้งเดียวมันทำให้มันไม่ต้องคิดต่อแล้วว่ามันจะมี6ปีอีกต่อไปเพราะว่าฉันเป็น6ปีแค่นั้นฉันก็จบบองก็เลยบอกว่าฉันอยากจะอยู่ครบ6ปีแล้ววิธีที่ฉันจะอยู่ครบ6ปีก็คือต้องกำจัดคนที่จะไม่ให้ฉันอยู่ครบ6ปี
2: ต้องกำจัดคนที่จะมาแทงข้างหลังฉันได
0: ้ก็นั่นแหละครับถ้าลองนึกดูนะก็ในวันที่ดูตาเซ่ถูกจับก็คือนัดหมายกันเพราะว่าเขามีหมายจับอินเตอร์โพลอยู่แล้ว
2: ใช่ไหมครับใช่ค่ะ
0: ก็ถูกฟ้องไว้อยู่แล้วแต่ที่ไม่ถูกจับก็เพราะว่ามันไม่มีใครที่ไปละเมิดอำนาจหรือที่ประสัยได้นะครับแต่นี่เพราะว่าบองนัดเปิดอันเขาลงสนามบินมะนิลาเนี่ยจับได้เลย นั่นแหละเขาเรียกว่าสมรู้ร่วมคิด

0: พื่อแล้วคนที่มาจากก็ไม่ใช่เอเชียก็อินเตอร์โพลที่นัดหมายมาจากอเมริกา
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทุกวันนี้บองก็เลยต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่ออัปเดตอีกแล้วเด็กจะพูด
1: ค่ะเราจะพักกันสักครู่นะค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวีรวรรณวรุฒิแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์คะละครในวันในเรื่องจริงนี่แหละนะแต่มันเหมือนนิยายเนี่ยแม่มันอะไรนะเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหมันอะไรแทงกันข้างหลังนะการเมืองในฟิลิปปินส์ก็สกปรกนะอาจารย์นะค่ะ
0: สกปรกเลยฮะตอนนี้เกมการเมืองก็คือประธานาธิบดีจะ impeachment รองประธานาธิบดี
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็รู้ว่าคะแนนในรัฐสภาของตัวเองไม่พออ
1: ย่าง
0: สวเนี่ยยังมีตำแหน่งที่น้อยกว่าฝ่ายของศาลาอยู่แล้วก็ไปหาเรื่องสวของศาลาอยู่
1: ค่ะ
0: ไปหาจำเหตุการณ์ที่ยิงได้คืออยู่ในอาคารรัฐสภาเพราะว่ามีไอ้ฝ่ายบังเนี่ยส่งลูกสมุนตัวเองจะไปจับอดีตผู้บัญชาการตำรวจซึ่งเป็นลูกน้องของดูแตเต้แล้วก็เป็นสวนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วนัดกันแล้วยิงกันตำอยู่ในอาคารแล้วก็ไปตั้งข้อหาเขาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันก็จะทำให้เสียงของตัวเองฝ่ายสนับสนุนตัวเองเนี่ยได้เปรียบมันก็จะทำให้การขับซาร่าออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีมันทำได้ถ้าตัวเองมีเสียงมากกว่า
1: คือ
0: มันสุดๆจริงๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามองในแง่ของมันก็คือการเรียนในบ้านเขานะอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยวิถีของฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็คือว่าคนเป็นประธานาธิบดีต้องการรักษาอำนาจของตัวเองให้อยู่ครบนะฮะไม่อยากให้ใครมาบั่นทำลายอำนาจแล้วก็เพื่อรับใช้อำนาจของตัวเองนั้นก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำให้ตัวเองได้เสียงหนึ่งในนั้นรวมไปถึงว่ายอมมหาอำนาจเพื่อที่จะให้มหาอำนาจนั้นเข้ามาเคลื่อนตัวเอง
1: ค่ะ
0: แต่มหาอำนาจในที่นี้ก็ไม่ใช่จีนนะ
1: ไม่ใช่จีนคือสหรัฐอเมริกา
0: คือสหรัฐ
1: ค่ะ
0: ก็เพราะว่าสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะครับคือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์เนี่ยมันมีมาอย่างยาวนานนะครับมีมาอย่างมานะยาวนานก็ลองนึกดูว่าฟิลิปปินส์เนี่ยสมัยเป็นอาณานิคมอยู่ภายใต้สเปนนี่333ปีนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยู่ภายใต้สเปนเนี่ยก็ซึ่งชื่อประเทศว่าฟิลิปปินส์เพราะว่ากษัตริย์ฟิลิปของสเปนคือกษัตริย์ในยุคเดียร์ลันก็เลยตั้งชื่อไอ้เกาะทั้งหลายที่อยู่ภายใต้สเปนนะว่าฟิลิปปินส
1: ์
0: จนเข้าสู่วันนี้ฟิลิปปินส์เนี่ยก็ไม่มีภาษาแม่ของตัวเองครับไม่เคยมีภาษาแม่แต่มีภาษาของชาติพันธุ์ที่เป็นไปหมดนะ600กว่าภาษาครับก็เกิดได้ในวันที่สเปนยกคนขึ้นบกได้ยึดเอามานิลานั่นแหละ แล้วมานิลาเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของชาวตากาล็อกแล้วคำว่ามะนิลาเนี่ยก็เป็นภาษาตากาล็อกสเปนก็เลยคิดว่าอ๋อคนอยู่เกาะอาณาบริเวณเนี่ยก็คือตากาล็อกเราก็เลยเข้าใจว่าฟิลิปปินส์คือภาษาตากาล็อกมาแต่ไหนแต่ไหน จริงไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่ก็ภาษาตะกะล็อกค่ะ
0: แต่จริงๆภาษาตะกะล็อกเนี่ยมันเป็นภาษาสัญลักษณ์นะฮะแล้วก็เป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่อยู่ตรงมะนิลานั่นแหละแล้วก็สเปนก็ตั้งมะนิลาเป็นเมืองหลวงนะฮะก็เลยคิดว่าอ้าวต่อไปนี้ทุกคนต้องพูดภาษาตะกะล็อกแต่ว่ามันก็พยายามจะผลิตวัฒนธรรมของตัวเองนะฮะเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสให้ว่ากันแต่ว่าเอาเป็นว่าอยู่ภายใต้สเปนมา333ปีนะครับจนถึงปี1898สเปนกับอเมริกาสงครามกัน
1: ค
0: ่ะนะฮะสู้รบกันนะก็แย่งชิงเอาหมู่เกาะนี่นะครับตั้งแต่ลาตินอเมริกาอเมริกากลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งคิวบาทั้งอะไรพวกนี้ก็แย่งกันนะครับแล้วก็พออเมริกาชนะแต่ก็ชนะโดยที่ต้องจ่ายตังค์เพื่อจะได้ไม่ต้องลบกันต่อยาวนานครับแต่1898นั่นน่ะฟิลิปปินส์ก็เลยอยู่ใต้อเมริกาแต่ไม่ใช่ในฐานะที่เป็นประเทศอาณานิคมนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะอเมริกาเป็นประเทศที่เกิดใหม่นะฮะไม่ใช่คิงดอมไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชนะครับอเมริกาเนี่ยก็คือรีพับลิกคือประเทศที่เกิดใหม่ถ้าจะใช้ภาษาทั่วไปก็คือสาธารณรัฐนั่นแหละแต่อเมริกาก็เลี่ยงไม่อยากจะใช้คำนี้เพราะว่าถ้าใช้คำว่ารีพับลิกส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นเหมือนสหภาพโซเวียตอะไรพวกนี้นะครับฉันไม่เอาก็เลยเป็นยูไนเต็ดสเตทนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มันก็คือประเทศที่เกิดใหม่ไม่ใช่เจ้าอาณานิคมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงฟิลิปปินส์ก็เลยกลายเป็นประเทศนะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการตั้งก่อนคนอื่นเขาเพราะอเมริกาถือว่าเป็นรัฐหนึ่งของตัวเองก็นั่นแหละครับพอมันมีเบื้องหลังอะไรเข้ามาเรื่อยๆนั่นแหละที่ความผูกพันแล้วก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาก็ลองนึกดูนะครับ1898จนถึงสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดก็คือ1945แต่หลังจากนั้นไม่ใช่ว่าคุณไม่อยู่ภายใต้ครับคุณก็ยังอยู่ภายใต้อีกทุกคนของอเมริกาเรื่องมานะฮะแต่ทีนี้อเมริกาเนี่ยมันก็อยู่ตามยุคตามสมัยการที่เขาจะเป็นประชาธิปไตยอเมริกาเพื่อต่อสู้กับสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็นนะครับก็คือแย่งชิงความเป็นใหญ่ในโลกนี้นะฮะก็เป็นหนุนจอมเผด็จการให้มาเป็นประธานาธิบดีก็จะมีใครก็คือเฟอร์ดินานด์นะครับก็คือใครที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเนี่ยนะฮะกำจัดเรียบเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะมีทั้งกฎหมายมีทั้งกฎอัยการศึกมีทั้งสารพัดนะทั้งอุ้มทั้งอะไรสารพัดเหมือนกันหมดเลยนะครับการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางในห่วงของสงครามเย็นก็คือสู้ในเรื่องของรัฐที่ทางการเมืองที่แตกต่างนี่แหละนะฮะแต่มีมหาอำนาจได้อยู่ข้างหลังพ่อบางๆมาเป็นประธานาธิบดีวิธีคิดก็ไม่ต่างอะไรคุณพ่อของเขาเพราะเขาก็โตมากับอันนั้นนะครับเขาก็โตมาจากอันนั้นแม่เขาก็เป็นนางงามที่สวยที่สุด
1: ครับ
0: สวยที่สุดมีรองเท้าส้นสูงมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคดีคอร์รัปชันนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลก 25,000 ล้านดอลลาร์ลองไม่ดูนะครับย้อนหลังไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วมันคือเงินที่ก้อนใหญ่มากแต่มันก็อยู่บนพื้นฐานที่ว่าโลกมันเปลี่ยนครับมันไม่มีสหภาพโซเวียตแล้วนะฮะมันก็เลยเปลี่ยนบริบทไปในทางต่างแบบอยู่มาวันหนึ่งนะครับด้วยความผูกพันและความสำคัญนี่แหละศัตรูหรือคู่แข่งของอเมริกาไม่ใช่สหภาพโซเวียตแล้วก็คือจีนทุกวันนี้คือจีนโลกที่มันปั่นป่วนอยู่ทุกวันนี้ก็คือดัดแข้งดัดขาจีน
1: ค่ะ
0: คือไม่ให้มาแทนที่ตัวเองฉันก็ต้องกำจัดก่อน
1: ก็บล็อกทุกวิถีทางบล็อกจีนทุกวิถีทาง
0: ค่ะใช่ครับทุกวิถีทางแต่เชื่อได้ไหมว่าบล็อกไม่อยู
1: ่ค่ะ
0: บล็อกไม่อยู่เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเกมการเมืองระหว่างประเทศมันมีความละมุนละม่อมกว่ากัน
1: ค
3: ่
1: ะ
0: มันมีความยืดหยุ่นกว่ากันมันไม่ใช่การตีหัวเข้าบ้านแต่อเมริกาเนี่ยก็คือว่าเป็นลูกน้องฉันก็ต้องทำที่ฉันสั่ง ทำที่ฉันคิดทำที่ฉันอยากจะให้เกิดนะครับแต่โลกทุกวันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นไปแล้วอยู่มาวันหนึ่งตอนนั้นถามบอกว่าเดี๋ยวแคนาดาฉันก็จะยึดเดี๋ยวกรีนแลนด์ฉันก็จะเอาครับแล้วก็เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่
1: เปลี่ยนชื่ออ่าอ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกันน่ะ
0: ไอ้นั่นแหละไอ้จริงๆจริงๆเรารณรงค์ก็ดีนะ
3: ครับ
0: รณรงค์ก็คือว่าให้เปลี่ยนชื่อห้องน้ำ
3: เป็น
0: โดนัทครับ
3: อุ้ยมันจะไม่ดีนะครับอาจารย์มันเป็นการบูลลี่ชื่อเขา
0: เอ้าแล้วเวลาเขาบูลลี่กันเองเขาคิด
3: ก็เราก็ไม่ทำเหมือนเขาครับ
1: เราเป็นคนดีใช่ไหมแหมคุณตูเบตเป็นคนดีค่ะ
0: คุณตูเบตเสียงมากแต่ว่าคนจะซิดข้างหลังใครเลย
1: ค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับที่พูดไล่เรียงมาให้ฟังก็คือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะไม่มีวันสงบจะไม่มีวันสงบประมาณหนึ่งการขับเคลื่อนจากการแย่งชิงอำนาจจากข้างในของแต่ละประเทศซึ่งอาเซียนถือว่าเป็นกิจการภายใน
1: ใช่ไหมนี้
0: เพราะอาเซียนถือเป็นกิจการภายในแม้ว่ากิจการภายในนั้นคุณจะโรยด้วยกีบกุหลาบเพื่อให้ใครมาหนุนครับจุดคุณครับแล้วก็มันก็จะมีมหาอำนาจที่มาหนุนครับจุดมันก็เลยทำให้คุณไม่แคร์คนอื่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับอาเซียนอย่างกรณีของไอ้คุณเซน
1: ค่ะ
0: คุณเซนแต่ว่าคุณเซนเนี่ยมันใช้มหาอำนาจเปลี่ยนเกิดไปเปลืองนะครับแล้วเปลืองแบบก็คือว่าพอวันหนึ่งพอรู้ว่าเขาไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองก็หาทางหาคนอื่นมาทดแทนแล้วก็เฉี่ยคนเก่าออก
1: ค่ะ
0: แต่อยู่มาวันหนึ่งคนใหม่เนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นเหมือนคนเก่าก็จะหาทางเฉี่ยคนใหม่ออกแล้วก็ไปของอคนเก่ากลับมาแต่ตอนนี้มันเป็นแบบนั้น
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือว่าอเมริกานี่คือผู้อุปถัมภ์นะอุปถัมภ์ตั้งแต่นู่นแหละครับไอ้นายรันบันเป็นต้นมาเนี่ยอเมริกาเป็นผู้อุปถัมภ์นะจนมาถึงปี2017มันเซ็นก็เขี่ยเขาออกหมดเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในระหว่างทางนั้นก็เป็นดึงจีนเข้ามาแทนแล้วจีนก็ให้มันเซ็นแบบไม่ลืมหูลืมตา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะอยู่มาวันหนึ่งก็โสนาแน่นะฮะคุณเซนก็ช่วยเฉินชื่อหลอกเงินคนจีนนะครับก็เป็นแก๊ง14K14K มาจากไหนนะมันก็มาจากสีจิ้นผิงปากมันก็หนีออกมาครับมันก็มาหาเซฟโซนก็มาอยู่กับคุณเซนอยู่มาวันหนึ่งจีนรู้ว่าเอาคุณเซนทำไมถึงทำอย่างนี้จีนก็ต้องเปลี่ยนตัวเล่นแต่ไม่ได้ออกไปจากกัมพูชานะครับมันก็เลยทำให้กัมพูชาเนี่ยเป็นสมรภูมิแล้วเรียบร้อยสำการแย่งชิงการนำของมหาอำนาจเพื่อช่วงชิงความเป็นใหญ่นะครับส่วนฟิลิปปินส์ไม่ต้องช่วงชิงครับในช่วงเวลาเพราะว่าผู้นำเนี่ยยกหัวใจให้โดนัลด์ทรัมป์เลย
1: นะ
0: ฮะทำยังไงก็ได้นะมาช่วยฉันจะได้รักษาทะเลจีนใต้ที่จีนอ้างเอาแต่ฝ่ายเดียวแต่ว่าวิธีของจีนก็ไม่ถูกต้องนะที่บอกว่าไอ้3,500,000ตารางกิโลเมตรในเขตทะเลจีนใต้คือของตัวเองมันก็เกินไปไหมนะฮะถ้าพูดอย่างนั้นมันก็เกินไปแล้วก็ไปกดดันคนอื่นต้องยอมรับต้องอะไรแต่อยู่มาวันหนึ่งมันมีนโยบายที่มันจะสร้างผลประโยชน์ให้กับจีนได้มากกว่าทะเลจีนใต้นะครับก็คือนั่นแหละแถบหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางพอเห็นผลประโยชน์ที่มันน่าจะจับต้องได้มากกว่าแล้วก็อิทธิพลของตัวเองน่าจะไปคู่เคียงได้มากกว่าก็จากปัญหาทะเลจีนใต้ที่ไม่คิดจะคุยกับอาเซียนทั้งกลุ่มฉันก็ยอมคุยเพราะฉันอยากจะได้ผลประโยชน์จากอาเซียนทั้งกลุ่มแต่ก็ยังคงรักษาอิทธิพลของตัวเองในอาเซียนบางประเทศไว้ครับนี่แหละมันคือปัญหาเพราะฉะนั้นต ทุกวันนี้ทั้งจีนและอเมริกาครับมีบทบาทที่ไม่ต่างกันนะครับในการบอกมาที่อาเซียนแต่มันจะต่างกันที่ว่าวิธีการและผลประโยชน์ที่ต่าง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: คือมีกันทีเดียว
1: มาต่อกันนะวันนี้นะคะ
3: ก็
1: น่าสนใจจริงๆนะคะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเรามาติดตามต่อในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: เชิญยินดีครับสวัสดีครับ
3: ลาไปพร้อมกันเลยนะครับติดตามGood Morning ASEANได้ใหม่วันพรุ่งนี้เราสามคนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: วัสดีค่ะ
1: 7:32 น.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวค่ะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่19 กันยายน 2569ค่ะอยู่กับเรา2คนคุณพิชชนิดนามเจริญและดิฉันแอนพจนาถธนธนากุล นะคะมาพร้อมกันกับหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะวันนี้รับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ Mcord News FM 100.5 ฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์2ฉบับคือที่ข่าวสดและ Daily News ค่ะด้านบนของหนังสือนะคะก็มีภาพค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะสองล้นเกล้าเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในหลวงพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังด้าน48ทูตานุทูตหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศร่วมถวายความเคารพหน้าพระโกศพระศพร่วมพระราชพิธีสัตมวานครบ100วันขณะที่สำนักพระราชวังแจ้งปรับเวลาเปิดเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระพันปีพระศพพระองค์พาพร้อมเน้นย้ำการแต่งกายชุดสุภาพไวทุกค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะในหลวงพระราชินีเสด็จสัตมวาน100วันพระองค์พาคณะทูตานุทูตร่วมพระราชพิธีร่วมราชพิธีนายกครม.ทำบุญอุทิศทั่วไทยน้อมจัดพร้อมเพรียงในหลวงพระราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังคณะเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่ต่างประเทศผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเฝ้ารับเสด็จขณะที่นายกรัฐมนตรีและภริยานำคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลพร้อมร่วมตักบาตรพระสงฆ์47รูปโสพลมงคลนำสสและสวและข้าราชการร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลผู้ว่าทั่วประเทศนำภาครัฐและประชาชนเข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
2: ค่ะในส่วนของทางฝั่งการเมืองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีความเคลื่อนไหวจากทางพรรคฝ่ายค้านค่ะโดยนายรังสิมันต์โรมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงรวบรวมข้อเท็จจริงมีรายละเอียดและหลายเรื่องมากแต่ต้องให้นิ่งค่ะอยู่ระหว่างสรุปว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือว่าจะอภิปรายทั้งคณะก่อนที่พูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านค่ะในส่วนของพรรคกล้าทำคงอาจต้องพูดคุยกันว่าพรรคจะมีจุดยืนอย่างไรเพราะว่าในการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณที่ผ่านมานะคะพรรคกล้าทำมีแนวทางพิเศษแตกต่างกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นค่ะขณะที่ทางฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องพูดคุยกันแน่นอนค่ะส่วนพรรคเล็กอื่นๆจะพิจารณาอีกครั้งค่ะอาจจะมีชุดทำงานชุดเล็กทำให้การเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดทางนี้ยังฝากถึงนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาด้วยนะคะว่าฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจกันมาหลายครั้งแล้วไม่มีเหตุผลต้องเตะตะขาหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการเตะตะขาฝ่ายค้านนะคะก็หวังว่าประธานสภาจะทำหน้าที่เป็นกลางหรือไม่ต้องออกมาปกป้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกหรือแกนนำรัฐบาลค่ะเพราะว่าฝ่ายค้านมีประสบการณ์อยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะก็มากันที่หน้าของหนังสือพิมพ์นะคะของค่ะ
2: ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวของการเมืองอย่างนี้ค่ะลากภูมิใจไทยโยงหัวอนุทินโบยปมจากการเมืองโรมบี้ผู้กองจุดยืนซักฟอกก่อนแฉพิรุธซื้อคลังน้ำมันพันสปอนเซอร์ภูมิใจไทยค่ะอนุทินหวดหัวสวจุดเริ่มต้นมาจากการเมืองเมื่อ2ปีก่อนท่องคาถาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลลั่นมติกกต.ทุกองค์กรต้องยึดตามเสียงข้างมากค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องของนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ต้องออกมาชี้แจงอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของฝ่ายค้านนะคะแล้วก็การที่จะมีพรรคเพิ่มเติมมาร่วมรัฐบาลหรือไม่รวมไปถึงวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นหัวสวด้วยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ระบุนะคะว่ายืนยันเหมือนเดิมในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสวไม่มีข้อมูลที่จะทำให้ความเห็นอะไรได้เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่มีเสียงข้างมากโดนวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าเสียงข้างน้อยก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ได้มองอะไรเลยหลักประชาธิปไตยเข้าถืออะไรการวินิจฉัยในคดีความขององค์กรอิสระก็มีให้เห็นทั้งคะแนนเอกฉันท์คะแนนเสียงข้างมากคะแนนที่ก้ำกึ่งหรือแม้แต่ประธานก็ต้องลงความเห็นทั้ง2ครั้งที่สำคัญนะคะในทุกรูปแบบก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีเขียนเอาไว้หรือไม่ว่าเสียงข้างน้อยต้องชนะถ้าไม่มีก็แสดงว่าเสียงข้างมากในการวินิจฉัยอย่างไรก็จะต้องเป็นไปตามนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยังมีการระบุนะคะกรณีที่คนเคยที่จะให้กรณีที่คนเคยให้ปักคำกกต.แล้วกลับคำให้การจนทำให้มองว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นไปในทางลบจะเอาผิดยังไงนายกรัฐมนตรีบอกก็ไม่ได้มีผลลบอะไรกับพรรคภูมิใจไทยแต่ก็มีคนพยายามลากพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการหัวสวนายกรัฐมนตรีก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ถือว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะคะโรมแฉสารพัดวิชามาสกัดศึกอภิปรายนายกย้ำไม่เกี่ยวหัวสวล้านสุจริตมั่นใจผ่านซักฟอกได้ไอลอขุดข้อมูลพ่อตาธรรมนัสนายกรัฐมนตรีมั่นใจผ่านการซักฟอกยืนยันมีความพร้อมในการชี้แจงไม่เคยมีเจตนาไม่สุจริตในการทำงานหรือเอื้อประโยชน์ให้ใครย้ำคดีหัวสวจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องของการเมืองเชื่อกลับคำให้การไม่เป็นลบภูมิใจไทยย้ำคำเดิมไม่เกี่ยวข้องชี้การวินิจฉัยในคดีความองค์กรอิสระมีทั้งคะแนนเอกฉันท์คะแนนเสียงข้างมากคะแนนก้ำกึ่งหรือแม้แต่ประธานก็ต้องลงความเห็น2ครั้งแต่ที่สำคัญทุกรูปแบบต้องเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากวินิจฉัยอย่างไรต้องเป็นไปตามนั้นด้านภรดรรับไม่รู้ฝ่ายค้านจ่อซักฟอกตามมาตราไหนเรื่องอะไรบอกครม.ทุกคนพร้อมแจงทุกข้อกล่าวหายันปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาส่วนโรมปูดสารพัดวิชามานดักทางสกัดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตรา151จี้ประธานสภาวางตัวเป็นกลางรอคุยกล้าทำนอกรอบลั่นไม่จบแค่เวทีในสภามั่นใจข้อมูลเตรียมโรยเกลือต่อยอดขณะที่ไอลอเปิดคำให้การขจรศักดิ์ศรีวิราชพ่อตาธรรมนัสพยานคดีหัวสวเผยรวม30ผู้สมัครส่งเอกราชทำโพยและโยงสุขสมรวยสวนทางประธานกกต.ปัดตกอ้างคำขัดแย้งด้านกองทัพเรือค่ะแถลงผลการคัดเลือกนะคะสร้างเรือฟริเกตสมรรถนะสูงวงเงิน 16,730 ล้านบาทก็รวมประเด็นนี้ไปด้วยค่ะ
2: ค่ะซึ่ง ขอโทษค่ะซึ่งในฝั่งของสวนะคะเมื่อวานก็มีการฟันไปแล้ว1รายนะคะก็คือศาลฎีกาค่ะเมื่อวานนี้ได้เผยแพร่คำพิพากษาแผนกคดีเลือกตั้งให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของนางนิ่มนวลพฤกษ์ปัญญากุลผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่13อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเวลา10ปีค่ะหลังกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาและประวัติการทำงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริงค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนได้มีพาดหัวไว้ว่าศาลแบน10ปีผู้สมัครกลุ่ม13วุฒิอิสระปูดขั้วน้ำเงินดึงซบแดงสมภารชิงสัญจรตราดค่ะ
1: ส่วนนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นค่ะคุณผู้ฟังคะก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยนะคะที่ไปโยงว่ามีคนที่มาร่วมรัฐบาลโดยการเชิญของนายกรัฐมนตรีมีรายชื่ออยู่ที่ทางฝั่งของต่างประเทศค่ะโดยระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับการปราบมีความเกี่ยวข้องกับบรรดาสแกมเมอร์นะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่ามีเรื่องของการลงโทษคว่ำบาตรโดยสหรัฐนะคะ28คน2บริษัทมีความเกี่ยวข้องเครือข่ายสแกมเมอร์1ใน28คือนายวรภักดิ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังในรัฐบาลของอนุทิน1ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายค่ะนายกบอกแบบนี้รัฐบาลชุดนี้ปราบปรามสแกมเมอร์อย่างบ้าระห่ำและเมื่อมีตัวแทนของต่างชาติหรือว่าได้ไปพบกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกประเทศก็ก่อนจะเริ่มการหารือก็ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลประเทศไทยในการต่อต้านการดำเนินคดียึดทรัพย์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงดำเนินการปราบปรามแล้วก็สามารถทำสำเร็จได้ในหลายคดีค่ะทั้งนี้นะคะทางฝั่งของนายอนุทินก็ยังบอกว่านอกจากเลขาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยังมารายงานทรัพย์สินที่ยึดมาได้จากการ ถือหุ้นนะคะมีหุ้นมูลค่าเพิ่มขึ้นปรึกษาศาลต้องทำอย่างไรสามารถยึดนำมาเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินขายทอดตลาดได้หรือไม่ก็จะนำกลับมาเป็นสมบัติของแผ่นดินค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยังยืนยันนะคะว่ายังคงเดินหน้าปราบปรามบรรดาสแกมเมอร์อย่างเต็มที่แล้วก็ยังพูดถึงนายรังสิมันต์โรมด้วยที่ตั้งคำถามนายกเกรงใจใครทำไมถึงไม่ทำเรื่องนี้นายกก็หัวเราะค่ะก่อนจะตอบว่าที่ชัวร์ๆคือไม่เกรงใจเขาไม่เกรงใจโรมค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะคะอยู่ในข่าวสดค่ะหนูลุยสแกมปราบบ้านละห่ำสวนกลับโรมศรีหศักดิ์ชี้วรพักบัญชีดำสหรัฐเป็นเรื่องส่วนบุคคลนายกอนุทินยันรัฐบาลนี้ปราบสแกมเมอร์อย่างบ้าระห่ำจนหลายหน่วยงานต่างชาติขอบคุณต่อกลับโรมถามนายกไม่เกรงถามนายกเกรงใจใครลั่นที่แน่ๆไม่เกรงใจโลมศรีหศักดิ์ยันสหรัฐจ่อแบล็คลิสต์วรพักไม่กระทบความน่าเชื่อถือของไทยระบุเป็นเรื่องส่วนตัวย้ำนโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญในการปราบปรามสแกมเมอร์ด้านโฆษกรัฐบาลเผยกวาดล้างนอมินีทุนเทาสวมบัตรต่างด้าวอายัดทรัพย์สินกว่า 20,000 ล้านบาทฟันไม่เว้นข้าราชการการเมืองที่เกี่ยวข้องค่ะช่วงนี้พักกันครู่นึงนะคะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอื่นๆโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสกันค่ะ
0: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ค่ะมาในส่วนของโครงการที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ก็คือไทยช่วยไทยพลัสค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ค่ะว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้รายงานมาแล้วนะคะตนเห็นชอบในหลักการและได้มอบให้นายเอกนิติไปเป็นผู้แถลงในรายละเอียดต่อไปขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวค่ะว่าจะต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อีก2เดือนวงเงินรวมกัน 1,000 บาทค่ะซึ่งนักข่าวก็ได้สอบถามไปยังนายลวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังค่ะก็ได้ออกตัวไว้ว่าขอให้รอสรุปก่อนค่ะหวั่นข้อมูลคาดเคลื่อนค่ะขณะที่ของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีพาดหัวไว้ว่าลุ้นชงครม.ไฟเขียว22กันยาไทยช่วยไทยเฟส2จ่าย 1,000 บาทค่ะชงครม.เคาะไทยช่วยไทยพลัสเฟส2สัปดาห์หน้าปรับใหม่จ่ายรวดเดียว 1,000 บาทสภัตตคารขอสมาคมภัตตคารขอเข้าร่วมโครงการ SME หนุนปรับเพดานรายได้เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการค่ะ
1: ขณะที่ทางฝั่งของฝ่ายค้านนะคะก็เตรียมที่จะนำเรื่องนี้ค่ะเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2เนี่ยแหละค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดซึ่งก็รวมประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยนะคะโดยในข่าวสดค่ะก็บอกว่าฝ่ายค้านซักฟอกคลังเคาะต่ออายุไทยพลัส2ค่ะขออภัยค่ะอันนี้ฝ่ายค้านไม่ได้เข้าไปยื่นนะคะแต่ว่าทางฝั่งของรัฐบาลนั้นเตรียมที่จะพิจารณาค่ะคลังเคาะต่ออายุ2เดือนไทยช่วยไทยพลัสส่งเข้าครม.สัปดาห์หน้าอนุทินระบุไม่ใช่ประชานิยมแต่เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงเมินเสียงวิพากษ์วิจารณ์หัวสบย้ำไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะคะซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี22กันยายนนะคะจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยหลังการประชุมกันของกระทรวงการคลังที่พิจารณารายละเอียดของโครงการนี้โดยนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกนะคะว่าจากการที่คุยกับนายเอกนิติก็คาดว่าให้สิทธิ์ 1,000 บาทเหมือนเดิมค่ะให้เกณฑ์60 40เหมือนเดิมส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้รับการเติมเงินเข้าไปเพิ่มเช่นเดียวกันเหมือนเดิม700บาทรวมกับสิทธิ์ปกติ300บาทก็จะรวมเป็น 1,000 บาทนะคะส่วนระยะเวลาจะเป็น2เดือนหรือ3เดือนรอลุ้นกันนะคะในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรี22ที่จะถึงนี้ค่ะ ช่วงนี้นะคะมาดูกันที่สถานการณ์ภาคใต้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เกิดขึ้นนะคะที่สุขีรินทร์ค่ะทำให้มีทหารได้รับบาดเจ็บนะคะรวมไปถึงเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ป่วนใต้ค่ะโดยคนร้ายลอบวางระเบิดถังแก๊ส50กิโลกรัมทำให้อส.สุขีรินทร์เสียชีวิตไป2นายบาดเจ็บอีก18นายโดยทางผู้กำกับการสภ.สุขีรินทร์ได้รับแจ้งนะคะว่ามีคนร้ายค่ะไปวางระเบิดแล้วก็ยิงซ้ำอส.รักษาดินแดนนะคะในพื้นที่สุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสอยู่บนถนนในหมู่บ้านบลูกายาอิงค่ะทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บหลายรายซึ่งก็มีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอยู่ที่บาดเจ็บ16รายส่วนเสียชีวิต2รายค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็กำลังเดินทางกลับจากการแข่งขันเรือพายภายในงานของดีเมืองนราที่จัดขึ้นในอำเภอเมือง พอจะกลับพื้นที่ค่ะก็มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนแฝงตัวในป่ารกทึบริมทางเมื่อรถของเจ้าหน้าที่ผ่านมาก็ทำให้คนร้ายจุดชนวนระเบิดลอบไปวางเอาไว้ใต้ผิวถนนจนมีการระเบิดเกิดขึ้นทำให้รถยนต์6ล้อของเจ้าหน้าที่ค่ะถูกอนุภาพของรถจนพลิกคว่ำกระเด็นไปหลายตลบบนถนนแล้วคนร้ายที่แอบซุ่มอยู่ก็ใช้ปืนมายิงซ้ำนะคะทำให้ทางเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนใช้อาวุธประจำกายยิงตอบโต้แต่คนร้ายใช้ความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ส่วนสาเหตุคาดการณ์ค่ะว่าเป็นฝีมือการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงที่ตอบโต้หลังจากเจ้าหน้าที่วิสามันคนร้ายที่เป็นมือประกอบระเบิดเสียชีวิต2รายบนเทือกเขาตะเวเมื่อ9กันยายนที่ผ่านมาก็ทำให้คนร้ายนั้นยังคงปฏิบัติการตอบโต้อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะมีอยู่ทั้งในข่าวสดด้วยใน Daily News ด้วยนะคะขอหยิบยกมาจากในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเป็นภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่มีรถของเจ้าหน้าที่เนี่ยพลิกคว่ำอยู่ค่ะคนร้ายว่าเราปังระเบิดแล้วก็ยิงซ้ำเจ้าหน้าที่นะคะส่วนพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะ2อสพลีจีบจนใต้ล่อปื้มยิงถล่มซ้ำเจ็บ16 6ล้อรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสางแค้นเขาตะเวลอบกัดโจรใต้วางบึ้มกดชนวนระเบิดบึ้มรถ6ล้ออส.สุขรินทร์จังหวัดนราธิวาสขณะที่กำลังเดินทางกลับจากงานของดีเมืองนราทำให้เกิดเหตุพลิกคว่ำก่อนที่จะลอบยิงซ้ำส่งผลทำให้อส.พลีชีพไปทั้งหมด2นายซึ่งก็มีพาดหัวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ของข่าวสดด้วยนะคะข่าวสดบอกว่าสุครินเดือดโจมตีถล่มอส.ดับ2เจ็บ16บึ้มใส่ก่อนแล้วยิงซ้ำรถเจ้าหน้าที่แหลกขาถนนค่ะ
2: ค่ะมาถึงข่าวที่ยังยืดเยื้อมาถึงจนตอนนี้ก็คือกรณีของป้าดาวัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าด้านคดีค่ะที่สภ.เมืองขอนแก่นนะคะนางสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือป้าดาอายุ62ปีนะคะ ที่อ้างตัวเป็นทายาทและนางบัวไข่สอนสมุทรหรือป้าไข่ค่ะผู้จัดการมรดกในเฮียงพิมพ์ศรีค่ะผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดป่าดังกล่าวนะคะก็เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกกรณีข้อพิพาทกับวัดป่าอดุญญารามค่ะโดยมีนายวรเดชช่างบุหรือถ้าใครที่เคยเห็นข่าวนะคะก็จะเรียกว่าพี่แหวนทานอสที่ใส่แหวนครบทุกนิ้วนะคะอดีตที่ปรึกษาฝ่ายทายาทตลอดจนทายาทในเฮียงและทีมกฎหมายค่ะก็เดินทางมาด้วยรถตู้โตโยต้านะคะคันเดียวกันทันทีที่มาถึงค่ะสื่อมวลชนก็เข้าไปขอบันทึกภาพแล้วก็สัมภาษณ์นะคะแต่ว่าป้าดาปฏิเสธค่ะแล้วก็เดินไปยังห้องประชุมชั้น4ของโรงพักเมื่อถามถึงข้อพิพาทนะคะป้าดาและผู้ร่วมคณะแต่ว่าผู้ร่วมคณะก็ยืนยันค่ะแล้วก็แสดงความมั่นใจว่ามีเพียงความจริงในฝั่งทายาทที่จะนำมาเปิดเผยและให้ปากคำขณะที่นางบัวไข่กล่าวว่าไม่มีอะไรน่ากังวลพร้อมย้ำว่าทุกอย่างเป็นความจริงและต้องรอดูกันต่อไปค่ะขณะที่นายวรเดชก็เผยว่าวันนี้เตรียมเอกสารหลักฐานรวม4เรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งวัดโดยมิชอบเอกสารแต่งตั้งเจ้าอาวาสแต่งตั้งสมณศักดิ์ประกาศตั้งวัดและผังที่ตั้งวัดมาแจ้งความและลงบันทึกประจำวันด้วยค่ะเพื่อเก็บเป็นหลักฐานนำเรื่องขึ้นสู่ศาลค่ะซึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวค่ะป้าดาปฏิเสธโดน4ข้อหาหนัก112บุกรุกอ้างยี่ข่มขู่เจ้าตัวลั่นสู้ต่อที่ดินวัดศึกชิงที่ดินวัดป่าอดุญญารามยังไม่จบป้าดาพร้อมพวกควงทนายความเดินขึ้นโรงพักเมืองขอนแก่นรับทราบข้อหาคดีนำท่อปูนและเศษวัสดุไปเทปิดทางเข้าวัดขู่ใช้รถแบ็คโฮลุยรื้อรั้วโดนแจ้ง4กระทงบุกรุกอ้างยี่ซ่องโจรข่มขู่ผู้อื่นให้หวาดกลัวและความผิดม.112ส่วนป้าบัวไข่ผู้จัดการมรดกในเฮียงโดนข้อหาให้การเท็จกับเจ้าพนักงานกรณีอ้างโฉนดที่ดินหายไปขอใบแทนโฉนดใหม่ทั้งที่ตัวจริงอยู่ในมือหลวงพ่อ ็ผู้ต้องหาทั้ง9คนให้การปฏิเสธพนักงานสอบสวนรอสรุปสำนวนส่งอัยการสั่งฟ้องหรือไม่ค่ะ
1: มีภาพอยู่ในข่าวสดด้วยนะคะเป็นภาพป้าดานางสาวชุมณีน้อยจันค่ะก็จูงมือมาพร้อมกันกับป้าบัวไขสอนสมุทรทายาทในเคียงพิมพ์ศรีเข้ารับ4ข้อหาคดีพาพวกบุกรุกวัดป่าอดุญญารามซึ่งทั้งคู่ก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะก็ไปกันที่สภ.เมืองขอนแก่นค่ะช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นอื่นๆที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์กันค่ะ
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมาที่เรื่องใกล้ตัวค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของการใส่คอนแทคเลนส์แต่ว่ามีการขายบนโลกออนไลน์แต่กลายเป็นคอนแทคเลนส์ที่ไม่ได้มาตรฐานเลยนะคะขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดอย่างผิดสังเกตจนกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลค่ะไปเจอว่ามีสถานที่เก็บกระจายสินค้าไปยังแหล่งต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบผิดกฎหมายจากการเข้าไปค่ะภายในโกดังที่สมุทรปราการก็พบว่ามีของกลางนับ 130,000 กว่าชิ้นนะคะมูลค่าความเสียหาย4ล้านกว่าบาทไม่ได้เพียงแค่คอนแทคเลนส์เท่านั้นค่ะก็ยังมีบรรดาผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาประเภทวิตามินอยู่ด้วยนะคะรวมไปถึงเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งไม่มีการแสดงฉลากเป็นภาษาไทยผลิตภัณฑ์บำรุงผมบำรุงเส้นผมทำความสะอาดผิวกายตกแต่งใบหน้าตกแต่งริมฝีปากไม่มีอย.ทั้งสิ้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปดำเนินการบุกจับกลุ่มแล้วก็ยึดของกลางนะคะเพราะฉะนั้นการจะซื้อสิ่งของเหล่านี้มาต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องดูร้านให้ดีๆด้วยค่ะพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในข่าวสดค่ะทลายโกดังใหญ่คอนแทคเถื่อนไร้มาตรฐานอื้อตาเสี่ยงติดเชื้อตำรวจปคบ.ร่วมอย.บุกโกดังบางพลียึดคอนแทคเลนส์และยาเครื่องสำอางเถื่อนรอบนำเข้าจากจีนส่งขายทางออนไลน์ของกลางนับแสนชิ้นมูลค่ากว่า4ล้านบาทผู้จัดการชาวจีนสารภาพทำมาแล้ว3ปีจะส่งทางออนไลน์วันละไม่ต่ำกว่า 3,000 ชิ้นค่ะตำรวจเตือนโดยเฉพาะคอนแทคเลนส์นะคะซึ่งนำมาใช้กับดวงตาโดยตรงอาจก่อให้เกิดอาการแพ้การติดเชื้อและส่งผลกระทบต่อดวงตาได้ค่ะ
2: ค่ะมาที่พอพูดถึงความสวยความงามอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการจัดฟันนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้กองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะได้รับแจ้งจากทันตแพทยสภานะคะว่ามีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดฟันและทำรีเทนเนอร์สีให้กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะจึงได้บุกเข้าตรวจค้นนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภาและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะตรวจสอบบ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพบนางสาวโชติกาอายุ31ปีค่ะกำลังจัดเตรียมแบบพิมพ์ฟันและให้บริการพิมพ์ฟันลูกค้าเพื่อทำรีเทนเนอร์สีตรวจสอบพบไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและไม่มีใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลผู้ต้องหาให้การว่าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6เดิมรับทำเล็บแต่รายได้ไม่ดีค่ะจึงศึกษาวิธีการจัดฟันจาก YouTube และ TikTok สั่งซื้ออุปกรณ์ทางออนไลน์มาทำให้ลูกค้าประมาณ1ปีมีลูกค้าเดือนละกว่า40รายค่ะคิดค่าบริการเริ่มต้น 1,800 บาทจึงจับกุมพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะฐานประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและความผิดฐานประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะซึ่งในพาดหัวไทยรัฐนะคะพาดไว้ว่าสาธารณสุขตำรวจบุกจับหมอฟัน YouTube เปิดคลินิกเถื่อนกลุ่มแฟชั่นวัยรุ่นแพทย์ชี้อันตรายตำรวจปคบ.ร่วมกับทันตแพทยสภาสบส.บุกจับหมอฟันเถื่อนสาววัย31ปีจบแค่ม.6 เปิดบ้านทำรีเทนเนอร์ฟันปลอมให้วัยรุ่นในพระนครศรีอยุธยาเผยศึกษาวิธีทำจาก YouTube และ TikTok แล้วสั่งซื้ออุปกรณ์ทางออนไลน์ทำเองนานกว่า1ปีมีลูกค้ากว่า40รายต่อเดือนค่าบริการเริ่มต้น 1,800 บาทค่ะ
1: มากันที่เอเชียนเกมกันบ้างนะคะเราก็ยังต้องให้กำลังใจกับทัพนักกีฬาไทยแต่เมื่อวานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งนักกีฬาของไทยเองหรือว่านักกีฬาของจากหลากหลายประเทศต่างก็โพสต์เป็นสิ่งเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของที่พักนักกีฬานะคะซึ่งนักกีฬากับเจ้าหน้าที่ค่ะ 17,000 คนลงทะเบียนในกำหนดเส้นตายในเดือนกรกฎาคมก็จะได้รับที่พักที่เหมาะสมในกีฬาเอเชียนเกมที่จะเกิดขึ้นรอบเมืองนาโกย่าก็มีนักกีฬาร่วมอย่างน้อย 11,000 คนค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นตัดสินใจไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาโดยเฉพาะเลือกใช้ที่พักบนเรือสำราญในห้องพักโรงแรมในตู้คอนเทนเนอร์ไม้ชั่วคราวหลายประเทศก็เลยร้องเรียนอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการจัดที่พักนะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็มีการรายงานโดยรองประธานคณะกรรมการนักกีฬาของ OCA บอกว่าไม่ต้องการทิ้งภาระที่ไร้ประโยชน์ไว้ที่นี่หลังการแข่งขันเพราะว่าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็จะมีทางเลือกที่แตกต่างออกไปก็เป็นเหตุผลนะคะที่ทางฝั่งของนักกีฬาอย่างไทยเราเองเมื่อวานนี้มีรายงานนักกีฬาตะกร้อไทยเราได้ที่พักแล้วนะคะก็ต้องไปพักอยู่บนเรือสำราญทางที่ไปรออยู่ที่สนามบินกันเป็น10ชั่วโมงเลยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวกันบ้างนะคะทั้งในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ก่อนค่ะเอเชียนเกมเปิดฉากทางการวันนี้ญี่ปุ่นเตรียมจัดพิธีอลังการต่อและแนนถือธงนำทัพนักกีฬาไทยสนุกเกอร์ยังมีหวังนายกไม่ปิดตายปลดล็อกการพนันแม้ผลงานจะห่วยแต่ปลอดผีเชื่อมือคาริคุมทัพต่อก็รวมกีฬาต่างประเทศไปด้วยแฟนบอลลุ้นเทคบอลคว้าทองแรกศึกเอเชียนเกม19กันยายนถึง4ตุลาคมที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกำลังเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการมีหลายชนิดกีฬาที่แข่งขันล่วงหน้าไปแล้วทั้งบาสเกตบอลฟุตบอลวอลเลย์บอลและเทคบอลค่ะซึ่งก็รอลุ้นเหรียญแรกนะคะตั้งแต่20กันยายนซึ่งก็จะมีการเชียร์หลายชนิดกีฬาด้วยกันค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ของข่าวสดค่ะเทคบอลลุ้นคว้าเหรียญทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทยในขณะที่ยูยิตสูค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการรายงานนะคะว่ารับโอวาทลุยเอเชียนเกมโดยนายกยูยิตสูแห่งประเทศไทยนำคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนสตาฟโค้ชสังกัดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเข้าพบอธิการมหาวิทยาลัยนะคะรับโอวาทก่อนที่จะเข้าไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับนักทัพนักกีฬาไทยกันต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือทหารปรานยิงสกัดคนร้ายที่ยิงใส่ขณะตั้งจุดตรวจในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อเวลา 21:05 น.เมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยทหารพราน4407หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจพื้นที่บ้านมะนังดาลำหมู่ที่1ตำบลมะนังดาลำอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีตรวจรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันมีผู้ขับขี่และซ้อนท้าย4คนขับขี่เข้ามายังจุดตรวจด้วยท่าทีมีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงเรียกให้หยุดเพื่อตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ยอมหยุดรถจากนั้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวชักอาวุธปืนออกมาทำให้เกิดการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงยิงสกัดป้องกันตนเองก่อนที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกไปจากพื้นที่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ติดตามและบังคับใช้กฎหมายจนกระทั่งพบเบาะแสกลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจหลบหนีเข้าไปในบ้านผู้ต้องสงสัยบ้านพื้นที่กาแระหมู่ที่2ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรจึงเข้าควบคุมพื้นที่โดยรอบและเตรียมเข้าตรวจสอบตามขั้นตอนกฎหมายทั้งนี้รายละเอียดและความคืบหน้าของสถานการณ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบมท.2บุกทลาย2บ่อนพนันกลางเมืองเชียงใหม่ของอดีตนักการเมืองท้องถิ่นนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเข้าจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ในพื้นที่ชุมชนย่านเศรษฐกิจกลางเมืองเชียงใหม่พร้อมกัน2จุดในจุดแรกบ่อนย่านชุมชนสันติธรรมถนนเสริมสุขตำบลช้างเผือกกลางเมืองเชียงใหม่ที่บริเวณชั้น1ดูภายนอกเหมือนอาคารหอพักร้างที่มีการดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ภายในเปิดเล่นการพนันหลายประเภททั้งไฮโลตู้ยิงปลาและบาคาร่ามีการตั้งเคาน์เตอร์ยึดโทรศัพท์มือถือตรวจค้นร่างกายเซียนพนันก่อนเข้าเล่นเพื่อเฝ้าระวังป้องกันอย่างแน่นหนาโดยมีตู้เซฟเก็บเงินและการควบคุมการเข้าออกยึดของกลางอุปกรณ์การเล่นเงินสดและชิปแทนเงินสดจำนวนมากมีการแบ่งการเล่นเป็นห้องๆจุดที่2บ่อนสีปิงเมืองตำบลหายยากลางเมืองเชียงใหม่ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวมีทางเข้าออกทางเดียวมีพนักงานรักษาความปลอดภัยยึดอุปกรณ์สื่อสารเคร่งครัดโดยมีแรงงานต่างด้าวเป็นพนักงานคอยบริการรับแทงจ่ายเงินมีนักพนันเข้าหมุนเวียนตลอดทั้งวันทั้งชาวไทยและต่างชาตินายพลพีบอกว่าในจุดแรกขณะเข้าจับกุมมีพนักงานวิ่งหนีไปบนชั้น2แล้วกระโดดออกทางหน้าต่างหลบหนีไปได้กว่า10คนแต่มั่นใจว่าสามารถตามตัวได้ไม่ยาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
3: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B-Quick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรท์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชยานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป

หมดรอบค่ะคุณผู้ฟังคะมาเรามาคุยกันได้แล้วค่ะก็ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์เป็นสาธารณะให้ด้วยนะคะทำเป็นไม่เอ่ยกดตรงลูกโลกค่ะลูกโลกเขาสามารถให้เราเลือกได้ว่าเอ๊ะเราจะแชร์แบบไหนแชร์ไปหาเพื่อนหรือว่าจะแชร์ไปบุคคลหรือจะแชร์ใดๆกดตรงลูกโลกค่ะเราก็จะได้มีเพื่อนเข้ามาฟังใน FM 95เยอะๆนะคะโดยเฉพาะวันเสาร์ที่เราเจอกันแบบนี้คุยกันเยอะหน่อยแล้วก็ฟังเพลงเยอะหน่อยเออตกลงอะไรเยอะกว่ากันมาฟังกันกันแล้วกันวันนี้สวัสดีทาง Facebook นะคะพี่สุวรรณยาวันนี้ลืมแชร์ไม่เป็นไรเตือนได้พี่ปุ๊กสวัสดีค่ะแล้วก็ใครเอกบอกเปิดเพลงถูกใจเหรอคะพี่สุวรรณยาคุณเมย์ค่ะนี่คือพี่จุ๋มใช่ไหมอ๋อพี่จุ๋มแล้วก็คุณหย่อนสวรรค์วิโยนี่เพราะถ้าหากว่าชายพี่จุ๋มชายชายชายเปลี่ยนเฟซมานะคะใครเนี่ยอ๋อคุณพี่เพนสีค่ะบอกฟังเพลงไพเราะสบายใจผู้สูงวัยก็คนจัดก็มันสูงวัยฮะก็เลยต้องเปิดเพลงที่ใกล้ๆกับคนจัดนิดนึงคุณแพทสวัสดีค่ะอยู่ไหนเอ่ยนะคะเช้านี้แม่ค้าเปิดดังมากเลยพ่อค้าแม่ค้าอยู่ที่ตลาดนัดวันเสาร์คลอง16นะคะรับฟังอยู่ตรงนี้ก็ขอให้คนมาอุดหนุนเยอะๆเงินทองไหลมาณชาริติบอกว่าพระพิรุณเจ้าขาอย่าเพิ่งตกมานะให้ฉันขายของก่อนงี้นะคะแล้วก็บุ๋มมีว่าไงกลัวไม่ได้คุยลืมแชร์ซะลูกแชร์ซะลูกนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพี่หวานใจคนใกล้มาปุ๊บไม่ต้องบอกเลยแชร์เรียบร้อยนะคะคุณสัมพันธ์ค่ะจากจังหวัดตากเพิ่งเข้ามาชมทาง Facebook นะคะขอบคุณมากค่ะยินดีต้อนรับเลยอ๋อต้อนรับพอนะคะน้องพึ่งจากเชียงใหม่กระเจ้าหลานพรเมื่อสักครู่นี้เห็นมาละจากนครจิตมาราชนี่เดี๋ยวจะมาทำบุญให้กับคุณยายด้วยกันทุกปีน่ารักจริงๆนี่ตามกันมาเธอเป็นกำลังใจให้กันมา40กว่าปีวันนี้พี่เฮียงฟังอยู่ด้วยนะคะก็40กว่าปีที่ดูแลกันและกันตรงนี้เป็นครอบครัวที่เรียกว่าเป็นพี่น้องที่เขาเรียกว่ารักกันผูกพันกันมากๆจากแฟนเพลงกลายเป็นพี่น้องกันแล้วตอนนี้คุณสุภวัฒน์สวัสดีค่ะแล้วก็ใครอีกเดี๋ยวก่อนทักทายกันก่อนคุณสวัสดีค่ะนี่คุณสวัสดีคุณสุภวัฒน์อันแน่ไปอ๋อพี่เอแหมไปทักทายบุ๋มบี

พี่เอคุณราตรีค่ะแล้วก็ใครอีกแหมมารายงานตัวแล้วใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมาด่วนว่าเอ้ยวันนี้ฉันยังอยู่นะฉันยังมีลมหายใจนะคุณจารินีค่ะเขาบอกว่าได้ฟังเพลงเพราะและมีสาระดีๆส่วนใหญ่จะไร้สาระค่ะพี่ไปเรื่อยถ้าเสียงดีปุ๊บเธอไม่ยอมหยุดพูดอ่ะลุงนี้หลายคนบอกว่าเออให้เสียงแบบไม่ต้องมีดีกว่าไอบ้างอะไรบ้างจะได้พูดน้อยๆไม่ได้สิเขาให้เรามาพูดพี่เนี่ยลุงหนวดแม่วันนั้นรองเท้าขาดคิดถึงลุงหนวดมากเลยคุณวันวิสาสวัสดีค่ะบกไม้บกมือทักทายกันด้วยค่ะพี่อุดบางบอกก็มาวันนี้ฝนตกไหมคะบ่อไหนตกบ่อไหนไม่ตกรายงานด้วยใครอากาศภูมิอากาศยังไงอยู่ตรงไหนของประเทศไทยรายงานกันหน่อยนะคะจะได้ทราบบางที่ฝนไม่ตกไงแต่ยังไงก็ตามในช่วงเวลานี้นะคะก็ต้องเตรียมร่มออกไปด้วยนะคะถ้าหากว่าจะต้องเดินทางไปนอกบ้านแม้แต่จะขับรถไปเองก็ตามเพราะว่าลงจากรถก็สามารถที่จะเปียกฝนได้เหมือนกันคุณสมชัยค่ะแชร์แล้วครับน่ารักสุดๆน่ารักจริงๆแล้วก็มีใครอีกมาทักทายกันเรื่อยๆนะคะใครคนไหนยังไม่ได้ทักมาเร็วคุณรองค่ะคุณสำรองจากลาดกระบังนะคะแล้วก็ใครอีกก็บอกฝนหยุดแล้วพี่อ๋อตอนนี้ที่เชียงใหม่ฝนตกอ่ะจ๊ะแล้วก็ใครอีกพี่สวยแฮ่วันนี้มาด้วยคุณสุภวัฒน์ใครเนี่ยเอใช่ไหมวันนี้มันเกิดเหรออ้าวให้มีความสุขเยอะๆสุขภาพแข็งแรงครับทำอะไรก็ขอให้สำเร็จเงินทองไหลมาเทมานะครับใช่เอไหมถ้าเอก็ค้าขายอะไรก็ขอให้ลูกค้าหนุนเยอะๆนะครับแล้วก็พี่หวานใจบอกชอบเพลงเพราะๆขอบคุณค่ะคุณภคธรบึงกลุ่มนะคะแล้วก็นี่ต้องทักทายไม่ได้คุณรัตนาพรหนูจีนิดนึงขอรบกวนคุณผู้ฟังหน่อยนะคะบอกเสียงชัดเจนที่บึงกลุ่มนะคะพี่จุ๋มบอกว่าใช่ค่ะหอพี่เมย์เนี่ยนะคะบอกอีกเครื่องแชร์ไม่ได้เออทำไมอะคะคุณแพทย์บอกว่าอยู่สุโขทัยค่ะ อยู่อำเภออะไรอะคะพี่แล้วก็มีใครอีกมาพี่ปุ๊กไม่มาไม่ได้นะคะแล้วก็ใครอีกชีวิตใครชีวิตมันสงสัยว่าเมื่อกี้มีเพลงชรินทราเปิดไปหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องของเพลงใจเย็นๆพี่อู๊ดบอกว่าอยากฟังเพลงเด็กท้องนาจดไว้ก่อนแม่ก็ไม่บอกก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนได้เลยเพลงนี้ป้านางก็ชอบนะเนี่ยคุณสมชายว่าไงคะทักทายไปแล้วรอบนึงพี่ทับทิมแล้วใครอีกมาพี่สนมไปเที่ยวกับเขาเปล่าเนี่ยแต่ที่แน่ๆเดี๋ยว27เจอกันนะคะแล้วก็ใครอีกเร็วคุณดวนค่ะเพลงพี่ของแม่พึ่งชื่อเพลงอะไรเดี๋ยวฟังนะคะน้องนั้นบอกต้องยกให้พี่พรเลยความรักที่มั่นคงตอนนี้มีความรักที่มั่นคงทุกคนแหละนะคะคุณเมย์ผลไม้ค่ะสวัสดีค่ะคือถ้าว่าคนเราถ้าหากวันเริ่มจากความรักแล้วไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆต่อกันเนี่ยถ้าว่ามันคือความรักที่สามารถยืนยงคงกระพันได้แต่ถ้ามาแบบมีแฝงเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานถึงบอกถ้ารักกันต้องรักกันด้วยความบริสุทธิ์ใจอันนี้คือความสวยงามของความรักจริงๆนะคะคุณแก่นแก้วค่ะคุณสุจินแล้วใครอีกผมอยู่บ่อปลาสลิดให้แน่ไปเฝ้าบ่อค่ะพี่แหน่งวันนี้ส่งกลอนมาแต่เช้าเลยค่ะสวัสดีครับคุณทานและแฟนลูกทุ่งยุคเก่าลูกยุคกลางทุกท่านครับรบขอรบกวนด่วนแม่กลองด่วน2แถวจะให้แจ๋วขอแถมนิดด่วนพิศวาสแหมหลายด่วนมากเลยนะคะพี่แหน่งขอบคุณจ้าถ้าขอไปไม่ขัดข้องไม่ข้องขัดหรือจะจัดด่วนบขสขอสักเพลงขอบคุณมากครับพี่แหน่งการทางนี่ใจเย็นๆนะคะอ๋อหนูไงคือรักไม่มั่นคงใช่ไหมเฮ้ยคนเราอะอย่าวูบวาบก็ต้องแบบเฮ้ยรักไงรักไปเลยรักให้ตลอดรอดฝั่งนี้คุณทัพทิมบอกว่าเพชรบุรีบ้านหนูฝนไม่ตกเออไม่ตกหรอเฮ้ยนะนครพนมเริ่มหนาวแล้วอุ้ยช้าอยากไปเที่ยวเลยอะอยากไปสัมผัสอากาศเย็นเขาบ้างแฟนใครไม่รู้ให้เดี๋ยวก่อนคุณกล้วยทอดบอกว่าไงนะขอเพลงนี้แฟนใครไม่รู้เดี๋ยวก่อนเพลงนี้ว่าจะเปิดอยู่ให้กับใครให้คุณแจ็คกี้หน่อยค่ะแฟนใครไม่รู้เกรดห้องเบอร์5ค่ะจดก่อนเรายังติดเพลงพี่เป้าเยอะเลยเพราะว่าเพิ่งผ่านงานครบรอบของการจากไปของพี่เป้าไปนะคะจัดที่ดอนเจดีย์ใช่ไหมลืมอีกแล้วคุณพันนุบอกว่าเพลงเพราะดีขอบคุณมากค่ะอ้าวตอนนี้เราทักทายกันหมดยังเนี่ยขอลูกแก้วเมียขวัญโก้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆต้องจด

นะคะคุณผู้ฟังคือไม่งั้นลืมค่ะอย่างว่าแหละดีเจเพิ่งจะเริ่มแตกเนื้อสาวค่ะก็พูดไม่อายนะหลายท่านบอกเธอพูดได้ไงสำหรับบทเพลงนะคะแนะนำเพิ่มเติมที่022481366นะคะ Facebook ก็ได้ค่ะ SMS ที่4689400นะคะสวัสดีค่ะพี่ทาคุณพรนิพาบอกมาทักทายขอไปฟังต่อที่แอป Mcord นะคะรักรักรักจุ๊บๆนะคะอ๋อพี่สนมบอกพอให้คนยังไม่เคยไปค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลาไม่มีคนไปนั่นแหละพี่หนุ่มพี่สนมถึงได้ไปขอเพลงเย็นเลยแหมมีเล่นตัวพออเล่นตัวนะพออก็จะไปที่ไหนกันที่สามโคกนะคะใกล้ๆนี่เองอ้าวทรานสปอร์ตอะไรเนี่ยทรานสปอร์ตนายชัยยอดนะคะขอเพลงออฟเอฟซีนครนายกนั่นเองขอเพลงพี่สอนเพชรนี่ถ้าจะตอบอีกร้อยกว่าข้อความเนี่ยสงสัยชั่วโมงนี้ไม่ได้ฟังเพลงต่อแล้วเอาเป็นว่าทักทายท่านนี้พอหอมปากหอมคอก่อนนะคะถ้าอ๋อเดี๋ยวก่อนนิดนึงพี่เพ็ญศรีบอกอยู่นครศรีธรรมราชนะคุณนรินทร์ด้วยบอกว่าที่สกลฝนตกแดดออกเดี๋ยวเจอรุ้งกินน้ำแน่วิอยากฟังรักสถานดินสะเทือนแหมคุณบุ๋มบิ๋มมาด้วยนะคะจดก่อนค่ะเอาเราพูดถึงเรื่องเพลงกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเริ่มต้นมาในบ้านของเรายืนยันว่าถามมาแน่นอนตามมาด้วยทรัพย์สินคนเก่าพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ลาสาแม่กลองค่ะพี่โอพนมนพรหนุ่มนพขอพี่สุริยาฟ้าปทุมค่ะสุดทางที่ด่านซ้ายพี่เป่าซ้ายอย่างสัญญาฐานเกณฑ์พลัดสองพี่ยงสอนชัยเมฆวิเชียนอสรรักพี่ศักดิ์สยามเพชรชมพูตามมาด้วยอีกชั่วโมงหลังจากเราเคารพธงชาติกันก็จะเป็นเพลงของแม่ผ่องศรีวรนุชค่ะเรื่องของการรอคอยฝากดินค่ะน้องนี้บอกเพลงนี้เพราะมากนะคะได้ฟังต้นฉบับเลยก็ได้คิดถึงแต่แม่แหละว่าจะเข้าไปหาหน่อยนะคะแต่แม่ไม่อยู่ก็เลยยังไม่ได้เข้าไปหาแม่เข้าไปแล้วถ้าเปิดไปแล้วเจอแม่นี่คงจะนะก็จะไปดูว่าพิพิธภัณฑ์แม่ไปถึงไหนแล้วนะคะนี่ปีกว่าแล้วนะที่เอ๊ะถึงยังถึงแล้วสิครบปีแล้วนะคะทิ้งนาอ๋อยังสิยังไม่ถึงยังไม่ถึงตัวไกลใจเหงาก่อนพี่แวร์มยุราสองท่านนี้จากเราไปแล้วนะคะแต่คนนี้น่าจะยังอยู่นะคิดว่าน่าจะอยู่อีกนานด้วยตะแบกแรกรักสินธานิยากรเป็นงานเพลงที่ครูการแต่งให้ในชุดรักครั้งแรกนะคะหลังจากที่ทาได้ออกจากบริษัทอโซน่ามาครูก็ตั้งใจที่จะทำเพลงให้มีความต่อเนื่องเพลงชุดนี้เพราะมากเพราะทั้งชุดเลยถ้าหากว่าใครมีเทปคาสเซ็ตเพลงชุดนี้นะคะเล่าสู่กันฟังซิว่าเพราะอย่างที่ทาบอกไหมเพราะว่าครูตั้งใจที่จะแต่งมากรูปแบบของเพลงก็จะมีช้ากลางเร็วนะคะครูก็อยากจะให้ทาได้มีเพลงเร็วเพื่อที่จะแสดงหน้าเวทีซึ่งตอนนั้นทามีวงดนตรีขึ้นชื่อว่าสิรินธานิยากรอยู่นะคะก็เป็นรูปแบบของงานเพลงที่ครูท่านมีความมุ่งมั่นที่อยากจะให้ลูกศิษย์โดยเฉพาะยิ่งคือใช้คำว่าลูกสาวเลยอ่ะได้ประสบความสำเร็จต่อเนื่องแต่ชีวิตคนเราถ้าถึงบอกว่ามันขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตมันเหมือนเข็มนาฬิกาค่ะพอมันหมุนขึ้นปุ๊บเดี๋ยวก็หมุนลงพอลงเสร็จมันก็ขึ้นใหม่มันเป็นวงจรชีวิตที่ทุกคนไม่ต้องเครียดนะคะนี่ทาบอกตัวเองด้วยเพราะว่ามันสามารถที่จะกลับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอย่าหดเขาเรียกว่าอะไรห่อเหี่ยวหดหูซะก่อนนะคะมันเป็นช่วงของจังหวะชีวิตที่มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาของการเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละก็เป็นเพลงที่ได้อยู่ในภาพยนตร์เรื่องถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเรื่องอยู่กับยายไหมมีสองเรื่องค่ะน่าจะเป็นอยู่กับยายนะเพลงนี้เล่นกับพี่แอลยอดรักสลักใจแล้วก็มีพี่เอกสรพงษ์มีคุณนิรนุชอติพรนะคะที่เป็นคู่สองคู่นะคะพระรองด้วยทิ้งนาลืมทุ่งอ๋อยังสิชายโยกแห่งความหลังค่ะแม่วงจันทร์ไพโรจน์ค่ะศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็ทิ้งนาลืมทุ่งค่ะพี่เพิ่งพุ่งพวงดวงจันทร์รอเขาลืมค่ะหนูสุนนะคะเห็นบอกมีโชคก็ดีใจกับน้องด้วยให้น้องแข็งแรงนะได้มาร้องเพลงแล้วก็ทำงานสร้างสรรค์ต่อไปใจฟังเพลงอีก2เพลงค่ะเป็นเรื่องราวของการรอคอยแต่เป็นฝากฝังของศิลปินทางภาคอีสานก็ขอแสดงความยินดีกับพี่นางค่ะพี่อังคณางคุณชัยที่ได้รับเกียรติเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติในปีนี้นะคะก็ทุกคนก็รอค่ะว่าเมื่อไหร่จะได้รับการเชิดชูคือมันเป็นความภาคภูมิใจของชีวิตหนึ่งที่ได้สร้างสรรค์ผลงานในแต่ละสาขาอาชีพนะคะในส่วนของพี่นางก็ได้ส่วนของศิลปินนะคะก็เดี๋ยวจะให้ฟังเพลงของพี่นางด้วยในช่วงนี้แต่ก่อนจะฟังเพลง

ของพี่นางฟังเพลงนี้ก่อนค่ะของพี่เรียมดาราน้อยเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ในปี2515ค่ะแคลำโขงเพลงนี้ค่ะครูพีรัตติบุพผานะคะเป็นผู้ arrange เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็เห็นว่าเป็นงานเพลงของครูถ้าจำไม่ผิดขอโทษถ้าหากผิดนะคะครูไพบูลย์บุตรขันที่เป็นผู้แต่งแล้วก็สำหรับเพลงนี้ค่ะที่อยู่ในภาพยนตร์แคลำโขงนี่แหละให้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวจะต่อด้วยเพลงของพี่นางอังคณางคุณชัยกับเรื่องราวของการรอคอยเหมือนกันกับเพลงสาวอุบลรอรักนะคะก็ดีใจกับพี่นางด้วยนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลง2เพลงนี้ค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจให้พี่เรียมด้วยเห็นบอกว่าป่วยโทรศัพท์คุยกันก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องของตาแล้วก็ต้องไปทำอะไรหลายต่อหลายอย่างให้แข็งแรงนะคะพี่เรียมจะได้อยู่ร้องเพลงเพราะเสียงยังแจ๋วแหววอยู่มากๆเลยสำหรับเสียงร้องของพี่เรียมดาราน้อยค่ะฟังพี่เรียมและพี่นางอังคณางคุณชัย2เพลงนี้ค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดดีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
9: เสียงเพี้ย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
3: พาวซ่า

0: ่และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: อย่าแก้ไอผสมมาแว้งราย
0: ไอยารา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยสิรินทรานิยากร

0: ติดตรงแล้วยังพี
1: ่สองเพลงค่ะเสียงซอมาก่อนเสียงซอนั่นเสียงร้องของพี่ยงสอนชัยมิวิเชียนเสียงซอสังสาวแล้วตามมาด้วยเสียงพินเสียงพินก็จะมีการดีดแบบลายเส้นนั่นเส้นนี้ก็จะมีลายก็คือในรูปแบบของเสียงที่จะออกมานะคะเป็นความคลาสสิกของดนตรีอีกชนิดหนึ่งค่ะกับเสียงพินสกิดสาวพี่เป้าสายันสัญญาเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเราจะมาพบกันนะคะนึกถึงเพลงอะไรเดี๋ยวได้จัดแล้วก็แนะนำเพลงกันด้วยจะได้จัดให้ฟังค่ะ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลมุ่งลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนโดยระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบส่งเสริมประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงการรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมพิจารณาเตรียมความพร้อมด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดEMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตเดบิตและแมงมุมเร่งติดตั้งปรับปรุงอุปกรณ์รถไฟฟ้ารองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการมีเป้าหมายเริ่มให้บริการ1มกราคมปี2570เตือนฉบับที่9ฝนตกหนัก 19-20 กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยารายงานช่วงวันที่ 19-20 กันยายนนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนเหนือภาคออกตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนผ่านภาคกลางภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทั้งนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรฝนตกหนักน้ำหลากท่วมถนนที่จอมบึงราชบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำไหลหลากเข้าท่วมผิวจราจรหน้าวัดรังม่วงหมู่8ตำบลจอมบึงทำให้ผิวจราจรมีน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดชาวบ้านในพื้นที่ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนรถที่สัญจรไปมาต้องชะลอตัวและสามารถใช้ได้เพียงช่องทางเดียวเบื้องต้นผู้นำชุมชนชาวบ้านพื้นที่หมู่8ช่วยกันอำนวยความสะดวกโบกรถให้ใช้เดินทางแบบสวนเลนสลับกันพร้อมประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความระมัดระวังสำหรับสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากการก่อสร้างถนนที่ไปปิดกั้นทางน้ำไหลตามธรรมชาติประกอบกับท่อระบายน้ำขนาดเล็กเกินไปจึงทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ทันจนล้นขึ้นมาท่วมถนนดังกล่าว
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เสียงเพียว

0: ย้ายโฆษณาเลขที่
1: HBC17-9A สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ชิญครับบริการฟรีมีคันนี้คันเดียวในประเทศไทยครับขึ้นกี่เที่ยวกี่เที่ยวไม่ต้องเสียตังค์ถ้าใครลงปลายทางขอสตังค์ด้วยนะครับบาทเดียวครับบาทเดียวฮะ
1: นี่ตังค์ทอนใช่ไหมจ๊ะ
0: คุณคุณแบงค์อะไรครับ
1: ก็แบงค์สิบนี่ล่ะ
0: ขอโทษดีครับลืมฮะลืมฮะ
1: แหมลืมเรื่อยจะบอกให้ทอนตั้งสองทีแล้วเห็นทอนสักทีหนึ่ง
0: มันเคยตัวครับมันเคยตัวฮะเรียบร้อยไป

0: เชิญครับเชิญเลยครับท่านจะไปเทเวศบางโพบุคโลบางปิ่งวังชิงสะพานควายเกียรตายบางซ่อนสะพานมอนโอเลียนบางกุนเทียนโรงเรียนใหญ่สะพานใหม่ดอนเมืองสะพานเหลืองสะพานขาวลาดยาวบางปูตลาดผู้หัวลำโพงพระโขนงประตูน้ำสะพานดำสะพานแดงจัดแจงขึ้นกันได้เลยครับขึ้นได้เลยเดี๋ยวออกแล้วเดี๋ยวออกแล้วครับ
1: ไปจะไปไหนกันเนี่ย
0: เรียบร้อยลูกพี่ไปเลย

0: เอาเห็นใจกันหน่อยนะครับเห็นใจกันหน่อยครับคนหน้าเดินหลังด้วยฮะคนหลังถอยหน้านะครับชิดขวาชิดซ้ายชิดในชิดนอกแถวซ้ายได้อีก5แถวขวาได้อีก6ค่อยหนได้ตามสบายครับไม่ตายถ้าไม่ตกถ้าไม่ตกก็ไม่ตายนะฮะ
1: แล้วถ้าหากว่ามันตกล่ะ
0: ก็ตายดิครับเรียบร้อยลูกพี่ไปดวล
2: มาแล้วมาแล้ว4 5 6ดวล2แถวมาแล้วครับ

0: ชิญครับเชิญขึ้นเลยครับเชิญคุณลุงคุณป้าเชิญคุณน้าคุณอาทั้งคุณตาคุณยายอาซิมอาซออาเฮียอากูลุงปุ่นลุงแป้นทั้งป่าแฉ่มป่าช้อยหนูนิดหนูหน่อยหนูอีฟหนูเอสนะแป้นมือปืนนั่นนะปืนมือมีดนะฉับนะเฉิบนะเกลิบนะกลิ่งลุงขิงป้าขันนะมั่นยายแม่นหนุนยายมุดยายแม่นนั่นป่าแพนลุงปุ๋ยนะตุ๋ยยายตุ้มนะพุ่มยายพวงนะห่วงยายไหนะชัยยายชอนนะกรอนยายกลับนะพลับยายพลิ้งเด็กเล็กๆก็ไอ้จุกไอ้โกโนนไอ้โลนไอ้เปียไอ้ต่ำไอ้เตี้ยไอ้บูไอ้บึงไอ้ปึงไอ้ปุ้ยไอ้แดงไอ้ดำไอ้เขียวไอ้ขาวไอ้ยาวไอ้สั้นขึ้นได้เลยครับรถจะออกแล้วครับ
1: ใครกันเนี่ยมีอะไรรู้ว่าอยู่กันสองคนแค่นี้เองนะ
2: ใส่จะบ้าแล้วมั้งเนี่ย
3: มีอะไรบ่อยเด้อ
0: ไม่มีอะไรลูกพี่ไปเลยด้วย

0: ขอบคุณครับขอบคุณที่ท่านเรียกใช้เสีย6ด่วน2แถวของเรานะครับเอาขอค่าโดยสารด้วยครับทุกคนนะฮะเพื่อความเรียบร้อยครับพี่ครับขอค่าโดยสารหน่อยฮะพี่ขอค่าโดยสารด้วยครับ
1: โปลิสครับโปลิส
0: อ๋อตำรวจนะครับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์รับบริการฟรีอยู่เลยครับแล้วพี่คนโน้นนะครับขอค่าโดยสารด้วยฮะ
2: รั้วของชาติ
0: อ๋อทหารนะครับ
2: เบาไอ้น้องเบา
0: ๆอ๋อครับครับรั้วของชาตินะครับรั้วของชาติเราบริการฟรีครับเราไม่เก็บเงินท่านอยู่แล้วนะครับแล้วลุงคนที่นั่งในโน้นนะครับผมมาเก็บตั้งสองเที่ยวลุงก็นั่งเฉยลุงเป็นอะไรนะครับ
3: ก็ไอ้หนูเองไม่เห็นว่าลุงเป็นเกลือนี่เหรอเป็นเกลืออยู่ที่คอเนี่ยนึกว่าเองเห็นแล้วนะเนี่ย
0: เป็นเกลือไม่เกี่ยวกันนี่ครับลุงต้องเสียฮะต้องเสียเงินด้วยครับ
3: เออแล้วเสียเท่าไหร่ล่ะไอ้หลานชาย
0: ก็สองบาทครับค่าคนบาทหนึ่งค่าเกลือของลุงอีกบาทหนึ่งถูกต้องเอ้ยถูกต้องไหมครับลุงฮะ
3: ถูกต้องของเองเว้ยหนูเอ้ย
4: มีอะไรไปนะ
0: ไม่มีอะไรลูกพี่ไปด้วย

0: บอกให้จอดป้ายจอดป้ายคุณนี่พูดไม่รู้เรื่องจะบ้าหรือไง
1: ไม่บ้าหรอกครับได้ยินชัดแล้วครับลูกพี่จอดป้ายหน้าด้วยจอดจอดครับจอดจอดจอดนะจอดนิ่งนิ่งผู้หญิงจะลงจอดช้าช้าคนผ่าเขาจะลงครับ
0: ตายตายมาว่าฉันบ้าเหรอเนี่ย
1: ผมเปล่าว่าคุณเนี่ย
0: ก็บอกให้จอดตั้งแต่หัวเลี้ยวนั่นแล้วนี่เลยมาตั้งสองป้ายแล้วจะจอดตรงไหนกันแน่เนี่ยบริการไม่เอาไหนเลยทีเงินแล้วจะเอาจะเอา
1: เอานี่คุณไม่รู้อะไรเลยครับเนี่ยผมแถมให้คุณตั้งสองป้ายยังไม่ชอบอีกแม่ผมบริการคุณดีที่สุดนะครับเนี่ยคนอื่นผมแถมป้ายเดียวเท่านั้นครับแม่เราอุตส่าห์ขาดทุนยอมแถมไม่ตั้งสองป้ายยังไม่ชอบแปลกไงสงสัยยายคนนี้สติไม่ค่อยดีแม่แปลกจริง
0: ๆคุณนั่นแหละสติไม่ดี
2: มีอะไรไปเด้อ
1: ไม่มีอะไรลูกพี่ไป
2: ด้วย

0: ใจเพื่อความว่องไวเอาเห็นใจกันหน่อยปวดหัวขับเร็วคนแก่ก็ว่าขับชาชิโกก็โวย
1: มีอะไรไปเด้อ
0: ไม่มีอะไรลูกพี่ไปเรื่อยๆไม่ต้องด่วน

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมย์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่ำวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแหมใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับความเส้นกลางมาทั้งผมนี่ครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วใช่นะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างนี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
1: ดีครับ

0: ในขณะนี้น้ําแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ําซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทําให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชิญหญิงซะด้วยนะพิลึกคนจริง
1: ๆก็เรื่องของรถค่ะก็มากันตั้งแต่รถเรืออะไรก็ตามที่เป็นที่เราจะได้เดินทางไปไหนต่อไหนนะคะเริ่มกันตั้งแต่แม่ค้าตาคมนะคะนั่นไปเจอเรือด่วนไปเจอสาวนะสำหรับพี่สอนคีรีศรีประจวบตามมาด้วยด่วนก็ก้าวแม่กลองพี่แอลยอรัสสลักใจไหนๆจะด่วนแล้วก็เป็น1 2 3ด่วน2แถวค่ะสำหรับของพี่สวงสันตินะคะแล้วก็ตามมาด้วย4 5 6ด่วน2แถวค่ะยังมีต่อนะยังมี7 8 9ด้วยเอานี่เอา4 5 6ไปก่อนนะคะแล้วก็มาถึงเพลงน้ำท่วมกรุงเทพค่ะอัพเลินพรมแดนฟังแล้วจะได้มีรอยยิ้มค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวต่อกับบทเพลงนะคะพี่สนมขอมาฟังคือไหนๆจะไหนก็ไหนๆละเราฟังเพลงพูดกันดีกว่าคือในยุคก่อนสมัยก่อนน่ะความเขาเรียกว่าความอารมณ์ขันของผู้แต่งเพลงนะคะรวมถึงอย่างอัพเลินอย่างเงี้ยจะเป็นผู้คิดการพูดเองนะคะในบทเพลงถึงได้คือชื่อว่าเป็นราชาเพลงพูดนะคะแล้วก็เวลาไปแสดงดนตรีก็จะมีตลกค่ะประกบอยู่ด้วยที่ฟังเสียงน่าจะเป็นเสียงพี่แดนบุรีรัมย์นะคะซึ่งอยู่ในวงของอาแล้วก็มีเสียงของพี่จุ๋มจิ๋มเข็มเล็กที่ทาเคยได้ยินในหลายๆเพลงก็ตอนนี้ก็ไปร้องกันอยู่บนสวรรค์และทุกคนเลยในยุค ก่อนสมัยก่อนเขาถึงบอกว่าการจะทำเพลงออกมาแล้วเนี่ยความละเมียดละไมละมุนหรือแม้แต่เรื่องของอารมณ์ขันจะแทรกเข้ามาในบทเพลงที่ทาอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงในวันเสาร์ที่เป็นเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษเนี่ยได้ย้อนกลับไปในวันนั้นนะคะบางคนได้ฟังเองบางคนบอกว่าได้ยินคุณพ่อคุณแม่เปิดคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเปิดนะคะแล้วก็มาย้อนกลับในฟังในวันนี้ก็ทำให้นึกถึงเรื่องราวในอดีตได้เหมือนกันแล้วก็มีความสุขนะคะขอให้มีความสุขกับบทเพลงที่คิดถึงเพลงนี้ค่ะที่พี่สนมบอกว่าอยากฟังเหลือเกินเราไปยิ้มกันต่อกับเพลงนางสาวเย็นฤดีค่ะผู้ร้องก็คุณวีรพลคำมงคล

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: สะดึงมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไรถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ DDP 71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลุดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: อิปเปิลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลุดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลุดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลง Love Powitan Day ค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์ค่ะ
0: เพลงสุนทราภรณ์ที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนเดือน6ค่ะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการค้นหาคนดังมาพบท่านอีกแล้วท่านใดที่อยากจะเป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงรีบสมัครโดยด่วนเลยครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับ ผมนี่มาขอสมัครร้องเพลงสักคนนึงครับ
0: อ๋อชื่ออะไรล่ะครับ
1: ชื่อสีคิวครับ
0: นามสกุลนะ
1: นามสกุลสูงเนินครับ
0: นามสกุลสูงเนินเลย
1: ครับ
0: คุณสีคิวสูงเนินจะร้องเพลงอะไรครับ
1: คนดีของแม่ครับ
0: คนดีของแม่ต้องการดนตรีไหมครับ
1: โอ้ไม่ต้องครับเสียงผมดังกว่าดนตรีอยู่แล้วครับ
0: อ๋อกลัวดนตรีจะมากรบ
1: ครับ
0: เอาเชิญร้องได้เลยครับ
1: น้องนางทำไมไม่ยอมห่างแม่จะไปทางไหนก็แล้วแต่
0: เอาละครับคุณสีคิ้วนามสกุลสูงเนินใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ที่บ้านทำมีอาชีพทำอะไร
1: ทำไร่ข้าวโพดครับ
0: ทำไร่ข้าวโพดผมคิดว่าคุณกลับไปทำไร่ข้าวโพดเห็นจะดีเป็นแน่แท้ทีเดียวเชียว
1: ผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับ
0: เอาละครับคนแรกก็ผ่านไปแล้วต่อไปท่านผู้ใดสนใจที่จะสมัครร้องเพลงขอเชิญขึ้นมาโดยด่วนเลยครับ
2: สวัสดีครับผมมาจากศรีสะเกดกันเองไ
3: หนอ้าวมาจากศรีสะเกดบ่ครับ
2: แม่แหละครับ
3: สีห้องเพลงยังล่ะครับ
2: ผมอยากสีห้องเพลงลูกกุ้งเพราะเป็นแต่ใดเป็นนักห้องบ่ครับ
3: อันเพลงลูกทุ่งลูกกุ้งรายการในห้องสนับสนุนใดเท่านั้นล่ะครับเพราะว่ามีอาจารย์นักแต่งเพลงส
2: ั
3: ญญาจุฬาพรดาวนครพงภาพที่นครทิพมาศสุรินทร์ภักดิ์ศิริพงศักดิ์ล่ะครับ
2: เออใครแน่พ่อได้เป็นนักห้องอยู่ที่ผมซั่น
3: สิห้องเพลงหยังก็ครับนี
2: ่ผมสิห้องเพลงสุนทราภรณ์แดงใจวายครับ
3: เอ้าแดงใจวายมันบ่แม่นเพลงสุนทราภรณ์เด้เนี่ย
2: แต่ว่าผมสิห้องเป็นสุนทราภรณ์เด้
3: อ้าวซั่นร้องเบิ่งก่อนน่ะ
2: ขอดนตรีแน่ครับ
0: ต้องใช้ดนตรีด้วยเหรอ
2: ครับ
0: มโหสถ
2: ดนตรีช่วยเขา

0: เอาละ
1: เป็นจังไหน
0: ซุ่มเสียงปานเอื้อสุนทราพิล่มเนาะครับเนาะ
1: ดนตรีเฮ็ดบ่ถือผมได้
0: เนาะเอาอาชีพหยังล่ะตะเก่า
1: ผมกำลังอันเฮียนตัดส่งอยู่โรงเรียนสารพัดช่างตัว
0: คันสันก็ให้ไปเฮียนตัดส่งต่อให้มันจบซะก่อนเด้อครับเด้อ
1: แม่นบ่เหร
0: ออ้าวผู้ใดสิสมัครห้องต่อไปอีกครับ
1: สวัสดีครับเจ้านาย
0: อ๋อนี่องค์สิมาสมัครห้องเพลงซั่นบ่เนี่ย
1: แม่นแล้วนี่เจ้าว่าข่อยสิห้องเพลงหยัง
0: ก็จักเจ้าแล้ว
1: ข่อยสิเป็นนักร้องอัดเพลงเสียงได้บ
0: ่ก็ได้เอาลองเบิ่งก่อนนะ
1: ช่องพี่น้องนี่ช่องนามชกุลเฮือชีหนมชีหนมเฮือกินแข่หมักเป่าแหงนี่ช่องแชงช่อนกาบกาบช่อนห่อชีห่อช่อนยางใบความฮักของไอ้สีนุ่นแนงอีแห่งฉันตายนี่ม้าเฉินกินวน
0: เดี๋ยวองค์นี่ซื้อว่าจังไหนเนี่ย
1: ใครชื่อว่าองค์เวียด
0: ซื้อองค์เวียดบอก
1: แม่นเนี่ย
0: ว่าหน้าตากับพ่อใส่ใดซุ่มเสียงใครแน่เติบอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใครก็ว่าฉันนะ
0: อันอาชีพเดิมนี่มันเฮ็ดอีหยังล่ะ
1: อยู่บ้านนี่ใครก็ขายน้ำแข็งหนอด
0: กันจันเจ้าก็ไปขายน้ำแข็งหนอดคือเก่าเด้อ
1: คนที่บอกว่า

0: ี๋ยวพาไปกินน้ำแข็งหนอด คือให้มีความสุขกับคุณผู้ฟังฟังเมื่อไหร่ก็ขำเมื่อนั้นนะคะสำหรับค้นหาคนดังค่ะอนุพดลดวงพรก็เป็นวงเพชรพินทองที่ดังมากๆแล้วใครไปชมก็ต้องมีแต่ความว่าความสุขแหละเพราะว่าตลกที่หน้าเวทีไม่ว่าจะเป็นอันนิ่งนองอนุพดลแล้วก็มีอโยงไหมโยงนายใหญ่ค่ะใหญ่นายอะไรประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็จะสนุกสนานมากฟังออกบ้างไม่ออกบ้างแต่ก็ฟังพอรู้เรื่องสำหรับเรื่องราวของการแสดงหน้าเวทีของอานะคะในวงเพชรพินทองก่อนนั้นคือเพลงนางสาวเย็นฤดีค่ะก็ที่แนะนำมาแล้วก็เรื่องราวของบทเพลงยังมีต่อค่ะแต่ตอนนี้เราต้องไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานนะคะ100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีขออภัยค่ะกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาค่ะในเวลา 9:55 นาทีจนเสร็จพิธีนะคะซึ่งเดี๋ยวทางคงจะต้องออกก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวมีเพลงรออยู่ค่ะ
1: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสิรินทรานิยากร
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไทยดีเซล SSS

0: ังจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ยูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

0: จอดน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยสิรินทรานิยากร

ตามคำแนะนำเลยค่ะจดหมายเป็นหมันนะคะคุณขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดขอกันสองคนเลยทั้งเชฟพงนะคะก็จะได้ย่างไก่อร่อยอร่อยย่างคอหมูให้อร่อยนะคะฟังเพลงที่ถูกใจแล้วก็ยังมีคุณเก่งสามโคกด้วยเนาะก็เป็นเพลงของพี่เป้าที่ยังไม่ใช่ของคุณขวัญชัยนะคะที่เปิดให้ฟังแล้วก็ยังชอบด้วยความเก๋ของดนตรีที่ขึ้นมาคือการทำดนตรีสมัยก่อนอย่างที่บอกอะค่ะบางทีการที่เขาที่ครูเพลงนักดนตรีมารวมกันใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่ทำงานแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันอันนี้ใส่เข้าไปแล้วมันดีนะมันอะไรต่างๆเหมือนเพลงดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาแควแควอะไรอย่างเงี้ยคือพอเหมือนเพลงอันนี้ค่ะเพลงแสบหัวใจของครูการการุณวงศ์ค่ะก็ไปอยู่ที่ในห้องอัดแล้วมีแควแควเข้ามามันก็เป็นความเก๋อะใช้วิธีการเอาเสียงคนนี่แหละบางทีก็เอาเสียงคนใส่เข้าไปนะคะก็เป็นบทเพลงที่ให้ได้ฟังกันจนกระทั่งในวันนี้หลายๆคนก็ยังชื่นชอบบทเพลงเก่าๆอย่างนั้นอยู่นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็หากเพลงไหนไม่ได้เปิดก็อย่าโกรธกันนะคะเพราะว่าขอมากันเยอะเดี๋ยวเสาร์หน้าค่ะค่อยมาว่ากันสำหรับเพลงของพี่เป้าที่จบไปคือคอยเธออยู่ที่เก่าแล้วถ้าก็ยังคอยคุณผู้ฟังอยู่เหมือนกันนะคะวันจันทร์ที่10เวลา10โมงเราก็จะมาเจอกันที่เดิมตรงนี้ค่ะแล้ววันเสาร์ก็ที่เดิมตรงนี้เหมือนกัน 7:30 นค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันกับบทเพลงที่ไม่ค่อยที่เปิดนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะก็ทั้งน้ำหวานที่เข้ามาเชฟพงนะคะพี่จุ๋มยังอยู่ตรงนี้ค่ะคุณสวัสดนะคะแล้วก็ไม่คุณเมื่อกี้คุณจากปารีสอะค่ะคุณเอาดูดิน้ำดามาด้วยโบตานนะจ๊ะแล้วก็โบตานรู้จักเพลงนี้ด้วยเหรอไม่ได้ฟังนานคือเพลงอะไรจ๊ะแล้วก็คุณสมประสงค์ค่ะคุณสมประสงค์จากปารีสนะคะบอก14องศาเซลเซียสที่ปารีสนะคะอย่าเรียกลุงก็แล้วกันในถ้าไม่ให้เรียกลุงให้เรียกพี่ว่างั้นก็คุณสมรด้วยค่ะขอทุกท่านที่รับฟังอยู่ตรงนี้มีแต่ความโชคดีนะคะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จเฮงๆรวยๆเงินทองไหลมานะชาลิติค่ะวันนี้เดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยทุกที่เลยฝนตกบ่อยค่ะช่วงนี้พายุเข้าอีกแล้วก็ให้ระมัดระวังอย่าให้โดนละอองฝนก็แล้วกันนะคะไม่เปียกแหละมีฝนก็หลบนิดหน่อยช้าไปหน่อยก็แล้วกันอย่าไปสู้กับฝนนะคะละอองนี่ทำให้ไม่สบายได้และตอนนี้อาการของคนที่ไม่สบายคือไอแปลกมากค่ะอาการไอเรื้อรังที่ไม่ยอมหายเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นดีกว่าตัวเธอเองโชคดีมากตอนนี้คลายแล้วแต่ก็ยังมีแอบไอบ้างตอนกลางคืนนะคะพยายามที่จะดื่มน้ำเยอะหน่อยนะคะแล้วก็มีความอุ่นอยู่ที่คอของเราเนี่ยต้องพันคอใส่ถุงเท้าคุณส่งเสื้ออบค่ะสวัสดีนะคะคุณเอกสิทธิ์สวัสดีค่ะแล้วก็ที่เข้ามาใหม่นะคะคุณประธานค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามาทักทายกันตรงนี้เดี๋ยวอย่าลืมที่จะกลับมาเจอกันวันจันทร์ภาคปกติก็10โมงเช้าค่ะถ้าเป็นวันเสาร์ในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษก็7โมงครึ่งค่ะเดี๋ยวพออวาสุลุงอมัยไมตรียมแสงแล้วก็ลุงเข้มซันต้าจะนำบทเพลงช้างเผือกมาให้ฟังกันถ้าจะมอบบทเพลงของทาตรงนี้ถ้าหากว่าฟังแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เตรียมตัวที่จะไปเป็นพิธีนะเป็นส่วนของพระราชพิธีนะคะก็เอาเป็นว่าเราจะต้องร่ำลากันไปแล้วล่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับการเข้ามาทักทายกันด้วยนะคะวันนี้อาจจะทักทายกันไม่ทั่วแล้วก็บทเพลงนั้นเปิดไม่หมดไม่เป็นไรค่ะ1เพลงนี้จบเพลงแน่นอนเพราะฉะนั้นให้ฟังเพลงฝากใจใส่กระเป๋าค่ะจะต้องทายเองค่ะและลาคุณผู้ฟังไปแล้วโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งทีมงานผู้บรรยายในวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยคุณบุญมาสีมาศนะครับคุณอานนท์นันตสุคนและผมพิญโยรุ่งสมัยก็จะได้ทำหน้าที่ในการบรรยายถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับในการพระราชพิธีนั้นในส่วนของทางหมายกำหนดการวันนี้นะครับเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการองค์การเหนือเก้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนี้ดังมีรายการต่อไปนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพอสถานพระราชมนุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาในเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาส่งทอดพระไตรพระสงฆ์สนับสนุนถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพอสถานพระราชวังสุดุสิตซึ่งในวันนี้การแต่งกายของผู้ที่มาเข้าเฝ้าก็จะได้แต่งกายในเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานนะครับก็ถือว่าได้สืบทอดกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในส่วนของพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับในการทำบุญเนี่ยครับหรือว่า7วัน15วัน50วันและ100วันนั้นไม่ได้เพียงเป็นขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ร่วมรับนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่รวมถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่ชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ผ่านมาในหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็จะได้มีตั้งแต่การบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับสัตตมวานนะครับสัตตมวานซึ่งแต่เป็นการครบ7วันในช่วงวันที่17ถึง18มิถุนายน2569และพระราชพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลปันนะระสมวานหรือ15วันเมื่อวันที่25ถึง26มิถุนายน2569และพระราชพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือ50วันเมื่อวันที่30ถึง31กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาและในวันนี้

0: ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันนะครับในวันที่18และ19กันยายน2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายเนื่องจากว่าเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระเกียรติยศนะครับดังนั้นแล้วจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยเลยทีเดียวครับซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนั้นในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายแล้วก็ความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของประเทศไทยในยุคจารีตแม้ว่าเมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันนั้นแต่ว่าวิถีปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยมยังคงสืบเนื่องสืบต่อเนื่องมาหลายประการเลยทีเดียวจะเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันก็ปรากฏการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายครั้งหลายคราวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับแต่ว่ากระนั้นก็ตามธรรมเนียมในการพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายจำนวนมากล้วนผ่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็มีการลดทอนขั้นตอนต่างๆลงเพื่อความเหมาะสมของบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยที่ขั้นตอนในการพระราชพิธีและพิธีดังกล่าวนี้ล้วนมีความน่าสนใจซึ่งก็สามารถสะท้อนถึงคติความเชื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องธรรมเนียมครั้งสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันเป็นยุคที่บ้านเมืองเข้าสู่สมัยแห่งความซิวิไลนะครับจึงมีการปรับปรุงรูปแบบและก็ขั้นตอนของการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายหลายประการเลยทีเดียวนับตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นต้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของรูปแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองที่สืบทอดต่อกันมานะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีพระบรมศพพระศพเรามักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นในส่วนของคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำดังกล่าวมีความหมายที่เหมือนกันครับคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำก็มีความหมายซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ซึ่งการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยครับซึ่งโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับซึ่งพิธีกรรมจะประกอบไปด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือว่าที่บ้านตามความเหมาะ

ครอบครัวครับซึ่งจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการอธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันถือเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพการทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลในช่วงนี้โดยเฉพาะในวันครบรอบ100วันเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิหรือสวรรคาลัยครับซึ่งพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานของราชวงศ์ไทยยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญทั้งในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นครับแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนรวมไปถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ครับนอกจากนี้ยังนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยซึ่งนับว่าเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่18กันยายน2569ทางรัฐบาลเองโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมไปถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีครับซึ่งในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ซึ่งโอกาสนี้พระสงฆ์สนับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนิยกถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทายธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสในการดูแลรักษาไม้จันหอมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนับเป็นพุทธบูชาและเป็นองค์ประกอบสำคัญในพระราชพิธีอันทรงคุณค่าซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและแปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่

มต้นตายตามธรรมชาติและประกอบพิธีบวงสรวงอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งการแปรรูปไม้จันหอมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดทำเสร็จสิ้นครบถ้วนตา

0: มีกลิ่นหอมดำเนินการตัดและแปรรูปด้วยความประณีตครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

0: ู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะมีผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นยืนหน้าเก้าอี้เพื่อรอรับในการเสด็จพระราชดำเนินเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งหลังจากนั้นก็จะทรงกราบในลำดับต่อไปครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงรับการถวายความเคารพครับและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้เป็นการอาราธนาศีลของเจ้าหน้าที
1: ่ยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัม

0: ิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคันธายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิโยติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิโยติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตถิยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ

ติทีเทนะโภคตังปทาทีเทนะนิพพิญญันติตัตถมาทีรังเว

านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารในลำดับต่อไปครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดพระพุทธมนต์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะอีก10รูปซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิ

นี่คือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปที่รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับหลังจากที่ได้ถวายประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทั้ง10รูปที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็ทำการถอนปิ่นโตออกจากอาสงครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรอีก10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปครับหลังจากนั้นพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปและในช่วงเวลานี้ทางเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดรองโยงและปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปครับการปูลาดภูษาโยงนั้นถ้าเปรียบกับงานศพทั่วๆไปของประชาชนคล้ายๆกับก็คือสายสินนั่นเองนะครับสำหรับพระภูษาโยงหรือเปรียบเสมือนสายสินนั้นเป็นการดึงมาจากพระโกฏที่บรรจุพระศพนะครับซึ่งเป็นการต่อสายสัมพันธ์ให้ถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับในการที่จะถวายหรือบำเพ็ญกุศลอะไรก็ตามแต่นะครับจะต้องมีการปูลาดพระภูษาโยงหรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าสายสินนั่นแหละครับโยงไปยังศพของผู้วายชนหรือพระบรมศพหรือพระศพของผู้ที่ล่วงลับไปด้วยนั่นเองครับเพื่อที่การบำเพ็ญกุศลต่างๆนานาได้ส่งไปถึงผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนศาสนาพุทธมาแต่โบราณกาลที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบันนี้นะครับและหลังจากที่มีการถวายประเคนในส่วนของภัตตาหารแล้วก็ถวายผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง10ไตรขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อ

ริบุเรนติสาพรังเอวเมวะเอโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดตเมวะสังนิจโตสัพเพบุเรนตุสังกัปปาจันโทปนัสสุยะตา

โหโตสุขิโตโหโตอนุเมนตมา

0: จริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทางปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พระราชพิธีก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกด้วยการหลั่งทักษิโณทกนั้นภาษาทั่วๆไปที่ปฏิบัติกันในศพของประชาชนธรรมดาในการสวดเจริญในสวดพระพุทธมนต์ต่างๆนั้นเขาเรียกว่ากรวดน้ำนั่นเองนะครับการกรวดน้ำนั้นจริงๆแล้วก็มีที่มาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาแล้วที่มีการกรวดน้ำและปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยมีเรื่องเล่าในครั้งพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงถวายเวลุวนอุทยานเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแด่พระพุทธเจ้าแต่การทำบุญในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญนะครับแค่ถวายเป็นบุญกุศลเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการกรวดน้ำนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งทักษิโณทกหรือว่ากรวดน้ำอุทิศไปให้กับญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทำในครั้งนี้ทำให้ญาติเหล่านั้นได้รับส่วนบุญและก็มาแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการกรวดน้ำที่ต้องปฏิบัติในศาสนาพุทธเป็นต้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับการอุทิศบุญการใช้น้ำนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์และก็สื่อกลางทางใจในการส่งบุญกุศลที่ได้ทำแล้วไปยังผู้ล่วงลับนั่นเองครับจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่แค่การรินน้ำเท่านั้นแต่ว่าต้องอาศัยกระแสจิตที่แน่วแน่นึกถึงความดีและแผ่เมตตานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในเรื่องของการกรวดน้ำเรามักจะได้ยินคำว่าสดับปกรณ์นะครับซึ่งคำว่าสดับปกรณ์เป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลโดยทั่วไปจะใช้ว่าบังสกุลนะครับแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายก็คือเป็นปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์ครับดังนั้นทั้งบังสกุลและสดับปกรณ์มีที่มาต่างกันกล่าวคือบังสกุลเป็นการบำเพ็ญกุศลโดยการชักผ้าหรือทอดผ้าบังสุกุลส่วนสดับปกรณ์หมายถึงการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับซึ่งในงานพระราชพิธีพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมทํานองหลวงซึ่งมี7คัมภีร์นั่นเองครับซึ่งในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทํานองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับโดยปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตาราม

0: ยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดปวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกดวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสครับซึ่งกำหนดการสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะอาราธนาสองสำรับสำหรับพระเสียรูปผัดเปลี่ยนการสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมจะมีทำนองเฉพาะหรือเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองนะครับซึ่งการสวดทำนองหลวงมี4ทำนองคือทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดจะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนทำนองลากซุงสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาส่วนทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของในส่วนของการสดับปกรณ์และเรื่องของพระพิธีธรรมครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาจบเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์และลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทำเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้ครบจนครบ3เที่ยวนั่นเองรวมทั้งเที่ยวแรก11รูป3เที่ยวเที่ยวละ12รูปรวมเป็น47รูปทั้งหมดนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจนครบทั้ง47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยจะแสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนได้แก่พระรองหรือว่าชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศหรือว่าชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือว่าเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งในปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศและเรียกชั้นในว่าพระรองครับซึ่งพระโกศมีหลายประเภทโดยแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทอง

ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทรงรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีครับซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงและสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพและพระราชทานพระสัปปัตตดลเสวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับสำหรับพระโกศทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543และได้นำออกไปใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานับเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับ

ท่านผู้ฟังครับที่จบไปนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับและเจ้าพนักงานก็ได้ปู่ลาดพระภูษาโยงในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วก็จะ

รงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมนะครับเพื่อที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงทอดผ้าไตรทั้ง11ไตรเที่ยวแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและทรงพระดำเนินมาที่หน้าพระราชอาสน์ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

0: ่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงหลั่งทักษิณกทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: ยะตะวะริยะคุณะคุณิปุณิณติสะกรังเอวเมวะยิตุทินังปิตานังอุปกัปปติ

ิตตุปรมิณฑมหาราชสัพพรหม

0: พรเจริญพระราชสิทธิวัตรทุกพัฒนามงคลประชนนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมกิตพระสมุทรเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมกิตพระสมุทรเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ในส่วนของที่ได้ทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวแรกทั้ง11ไตรได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งนะครับแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวด้วยกันขึ้นนั่งยังอาสงในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ก็จะสดับประโกนทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเที่ยวละ12รูปด้วยกันครับ

0: ังจากนี้นะคะเจ้าพนักงาน
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในวันนี้19กันยายน2569ครับในส่วนของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้จะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีและสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ธิราเทพยวดีกรมหลวงท่าราชินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะ

0: ในงานศพในงานพระบรมศพหรืองานพระศพก็จะเป็นวงปีพาดนางหงนะครับซึ่งเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและพระศพของงานเหล่านี้ซึ่งวงปีพาดนางหงเกิดจากการนำวงปีพาดไทยประกอบด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กตะโพนกลองทัดชิงผสมกับวงบัวลอยซึ่งใช้ในงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพและพระศพนะครับประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือปีชวา1เหล่ากลองมลายู2ใบและเม่งสำหรับวงบัวลอยมาจากวงกลอง4ปี1นั่นเองนะครับซึ่งใช้เฉพาะงานพระบรมศพงานพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงเรียบร้อยแล้วปู่ลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้นะครับเป็นการทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวที่1ครับทอดผ้าไตร12ไตรแรกเสร็จแล้วก็จะส่งพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นที่รับการทอดผ้าไตรก็จะสดับประกรณ์ในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ได้รับการส่งทอดผ้าไตรแล้วครับ
1: อุปจิตตวานิรุจจันติเตสังปัสโมสุโภ
0: พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวแรกของ12ไตรนะครับซึ่งจะมีการส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรอีก2เที่ยวครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับได้เก็บพระภูษาโยงและรองโยงครับพร้อมทั้งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปลงจากอาสน์สงฆ์ในเที่ยวแรกของ12รูปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฏหรือหีบศพโกฏอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินซึ่งทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวที่มีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยงสองสายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกฏศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสน์สงฆ์เมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาภูษาโยงสาย2ไปบนอาสน์สงฆ์แล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้จากนั้นนำภูษาโยงสาย1มาเชื่อมต่อกับสาย2ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนพิธีศพราชทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์

พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2นะครับที่จะรับการถวายผ้าไตรในลำดับจากนี้ไปนะครับซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปเที่ยวที่2ได้ขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานปู่ลาดรองโยงและปู่ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการที่ทรงทอดผ้าไตรในอีก12ไตรเที่ยวที่2ครับของ12ไตรจำนวน3เที่ยวครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ปูลาดพระปูสายงเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการที่ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวที่2ครับแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง47รูปนั้นมาจากวัดต่างๆเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดราชบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรสาครนครนายกสมุทรปราการด้วยแล้วก็มีพระไทยในวัดไทยในอินเดียก็มาด้วยเช่นกันครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกอบครับ

0: ระสงฆ
1: ์และพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้ทำการเก็บพระภูษาโยงแล้วก็รองโยงในลำดับต่อไปนะครับและหลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ของจำนวน12รูป3เที่ยวลงจากอาสงเพื่อที่จะทำการนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปในเที่ยวที่3ก็เป็นอันครบทั้ง47รูปทั้งหมดรวมทั้ง11รูปแรกด้วยนะครับขณะนี้เป็นการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2ลงจากอาสงครับ
2: ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงข้างต้นในเรื่องของไม้จันหอมที่จะใช้เพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการนำส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดสร้างต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ได้รับมอบไม้จันหอมนั้นในเบื้องต้นสำนักงานขออภัยครับสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจะนำไม้จันหอมดังกล่าวไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ด้วยความประณีตพิถีพิถันและสมพระเกียรติยศสูงสุดโดยนับจากนี้ช่างโลหะช่างไม้ประณีตและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อย่างสุดฝีมือด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมประโยชน์และแสดงฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่ปรากฏสืบไปนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันหอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่จะคัดเลือกเฉพาะไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้ที่มีชีวิตและกำหนดให้มีการปลูกทดแทนเพื่อรักษาสมดุลของพื้นป่าโดยการดำเนินการได้มอบหมายให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150ซมซึ่งเหมาะสำหรับการแปรรูปโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่ประมาณ969ตารางกิโลเมตรมีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าผสมผลัดใบและเป็นแหล่งพบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติด้วยนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงและปูลาดรองโยงและพระปูษาโยงเรียบร้อยแล้วและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวที่3ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวนี้เที่ยวที่3ครบแล้วก็จะครบทั้งหมด47รูปรวมทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกด้วยนะครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรจนครบ12ไตรแล้วนะครับทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมทรงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกรณ์ครับ

0: ระสงฆ์12รูป
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกอบซึ่งเป็นเที่ยวที่3เที่ยวสุดท้ายครบทั้งหมดแล้วนะครับ47รูปด้วยกันขณะนี้เจ้าพนักงานได้เก็บรองโยงและก็พระผู้สายโยงนะครับและก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง12รูปได้ลงจากอาสงแล้วออกจากพระที่นั่งแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของไม้จันหอมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของไม้จันหอมนั้นที่จะนำมาจัดสร้างพระโกศลจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่เบื้องต้นจะมีการแปลรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่น 1,350 แผ่นซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางแหล่งไม้ที่พบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงยังพบไม้จันหอมต่างๆที่นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติดูแลและขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับทรงรับการถวายความเคารพและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมนะครับในส่วนของพระพิธีธรรมก็จะทำการสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีทรงบำเพ็ญพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหา

0: านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จมาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งครับเมื่อทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนตรงนี้ประชาชนทั่วไปสามารถผ่านจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานได้นะครับซึ่งเฉพาะในวันนี้วันที่19กันยายน2569สามารถเข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 นครับทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและพระศพนั้นโปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายนั้นให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับซึ่งสามารถเดินทางไปได้โดยเฉพาะในวันขออนุญาตย้ำในส่วนของวันนี้จะได้ตั้งแต่ในเวลา 13:00 นจนถึง 20:00 นครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระเกียรติยศแห่งพระวิทยาอุตสาหะและการอุทิศเพื่อแผ่นดินกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์โดยทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโดยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยยิ่งนอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลายาวนานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติ ณนครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะครับลงทางบันไดมุกกระสันทางพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาประทับรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับซึ่งกองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพวงดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังเพื่อกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อ

0: านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระองค์ทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทั้งในด้านของการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐออสเตรียและอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดพระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานางพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประจำวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้และทีมงานในวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณเจรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นและผู้บรรยายคุณพิญโยรุ่งสมัยคุณบุญมาสีมาศและผมอานนท์นันตสุคนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำจีโนโมโตะ
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำจีโนโมโตะ
0: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
1: ยามาฮ่า

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา

0: าระค่าครองชีพประชาชนของภาครัฐเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทฝนตกหนักต่อเนื่องในภาคเหนือเกิดน้ำป่าทะลักท่วมในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ต้องประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะชั่วคราวตำรวจสอบสวนกลางไล่ล่ารถขนยาบ้าซิ่งหนีตายกว่า100กิโลเมตรก่อนเสียหลักชน10ล้อค้นในรถพบยาเสพติด 612,000 เม็ดมีอดีตตำรวจนอกราชการร่วมขนยามทสองนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลาย2บ่อนพนันกลางเมืองเชียงใหม่รวบนักพนันและผู้จัดให้มีการเล่นกว่า100รายประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนของรัสเซียผ่านระบบออนไลน์ชี้เป็นดัชนีวัดการสนับสนุนสงครามยูเครนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับเสาร์ที่19กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่เราสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของรัฐบาลครับออกมาเปิดเผย3สถาบันจัดอันดับโลกนะครับให้ไทย Stable Outlook สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจเดินหน้าต่อยอดสู่การลงทุนงานและก็รายได้ให้ประชาชนครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยินดีต่อกรณีฟิตเรตติ้งปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยหรือว่า Outlook จากเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพหรือว่า Stable นะครับพร้อมคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับBBB บวกนะครับหรือว่า Triple B Plus โดยมีผลตั้งแต่วันที่18กันยายนสะท้อนมุมมองที่ดีขึ้นต่อเสถียรภาพทางการเมืองแนวโน้มหนี้ภาครัฐระยะปานกลางและความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายของประเทศไทยการปรับมุมมองของ Fitch ส่งผลให้ปัจจุบันครับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกทั้ง3แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Fitch Rating Moody แล้วก็ S&P นะครับมีมุมมองต่อประเทศไทยในระดับมีเสถียรภาพโดยนะครับ Moody ปรับมุมมองประเทศไทยเป็น Stable พร้อมคงอันดับเครดิตที่ BAA1 เมื่อเดือนเมษายนขณะที่ S&P คงอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของไทยที่ Triple B Plus นะครับโดยมีมุมมอง Stable 1ในปัจจัยสำคัญที่ฟิตระบุในการปรับมุมมองประเทศไทยครั้งนี้ครับก็คือเสถียรภาพทางการเมืองที่ดีขึ้นโดยฟิตมองว่ารัฐบาลผสมที่นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีเสถียรภาพในการบริหารมากกว่ารัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลอยู่ในสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินนโยบายที่มีกรอบระยะปานกลางมากขึ้นรวมถึงการเดินหน้าปรับสมดุลทางการคลังการที่ฟิตมองเห็นเสถียรภาพที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลครับมีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเพราะเมื่อความแน่นอนลดลงการดำเนินนโยบายระยะกลางก็มีความต่อเนื่องและก็คาดการณ์นี้มากขึ้นทั้งในเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจการรักษาวินัยทางการคลังและก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการตัดสินใจลงทุนการที่ทั้ง3สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกมีมุมมองต่อประเทศไทยในระดับ stable ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นในประเทศรัฐบาลจะใช้จังหวะนี้ครับเดินหน้าสร้างความต่อเนื่องทางนโยบายรักษาวินัยทางการคลังและก็เร่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อให้ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศเชื่อมต่อไปสู่การลงทุนการจ้างงานและรายได้ของประชาชนสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจครับฟิตคาดว่าประเทศไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี69ใกล้เคียงกับร้อยละ 2.4 ในปี68โดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI รวมถึงการบริโภคในประเทศครับขณะเดียวกันฟิตปรับประมาณการแนวโน้มหนี้ภาครัฐบาลของไทยดีขึ้นโดยคาดว่าจะทรงตัวต่ำกว่า163ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภายในปีงบประมาณ71จากเดิมที่เคยประเมินว่าจะอยู่ใกล้ร้อยละ65สะท้อนมุมมองต่อแนวโน้มฐานะการคลังของไทยที่ปรับตัวดีขึ้นจากการประมาณการเดิมครับ
1: ค่ะไปดูเรื่องของการเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนของภาครัฐนะคะเรื่องของการเดินทางโดยรถไฟฟ้าค่ะล่าสุดนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนโดยระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมระหว่างระบบส่งเสริมนะคะให้ประชาชน ใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมเป็นประธานเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราแรกเข้าตามสัญญาเดิมที่มีอัตราโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในกรุงเทพและปริมณฑลและยังมีการพิจารณาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจกำหนดให้ EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรแมงมุมเร่งติดตั้งปรับปรุงอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการมีเป้าหมายเริ่มให้บริการ1มกราคม2570สำหรับการคิดค่าโดยสารเบื้องต้นจะเรียกเก็บตามมูลค่าการเดินทางจริงหากค่าโดยสารอัตรานะคะสูงสุดนะคะเกินอัตราสูงสุด45บาทภาครัฐก็จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างนี้ให้กับผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าบัญชีบัตรที่ใช้ในการเดินทางภายใน3วันทำการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะโดยนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนยังมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะเรื่องของการเดินหน้านะคะเรื่องของพลังงานแนวคิดใหม่ซึ่งการใช้พลังงานในครัวเรือนเนี่ยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินพูดถึงแนวทางการปรับโครงสร้างพลังงานใหม่มีการหยิบยกเรื่องใกล้ตัวที่สุดของประชาชนคือเรื่องค่าไฟค่ะผู้ผลิตและขายไฟจากหลังคาบ้านตัวเองโดยจะปรับมุมมองเลยนะคะว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าไทยมีแสงแดดเป็นทรัพยากรอยู่แล้วขณะที่ต้นทุนไฟฟ้าส่วนหนึ่งผูกกับก๊าซและน้ำมันนำเข้าอ่อนไหวต่อสงครามและราคาตลาดโลกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็บอกว่ารัฐบาลก็เลยเตรียมนะคะกำลังการผลิตรถไฟฟ้ารูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์ไว้สำหรับประชาชนโดยเฉพาะเลยค่ะต่างจากอดีตที่เมื่อพูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์คนส่วนใหญ่มักถึงคิดถึงโซลาร์ฟาร์มและผู้ประกอบการรายใหญ่พร้อมกำหนดนะคะขนาดประมาณ5กิโลวัตต์ต่อรายเพื่อกระจายสิทธิ์ให้ครัวเรือนทั่วประเทศไม่ให้กำลังผลิตไปกระจุกตัวอยู่ที่บ้านเรือนบ้านหรือว่าผู้ลงทุนไม่กี่รายสำหรับปัญหาที่คนส่วนใหญ่กังวลว่ากลางวันไม่อยู่บ้านติดโซล่าแล้วผลิตไฟให้ใครใช้แนวทางใหม่ค่ะจะเปิดให้รัฐรับซื้อไฟส่วนที่เหลือคืนนำมาหักเป็นส่วนลดค่าไฟในรอบเดียวกันทำให้ไฟที่ผลิตออกมาไม่สูญเปล่าลดความจำเป็นในการซื้อแบตเตอรี่ราคาแพงทันทียกตัวอย่างการคำนวณระบบขนาด5กิโลวัตต์นะคะอาจผลิตไฟประมาณได้ราวประมาณ600ถึง700หน่วยต่อเดือนตรงนี้จะคิดเป็นมูลค่าเงินประมาณ 2,000 กว่าบาทเลยนะคะหากครัวเรือนที่มีบิลค่าไฟอยู่ในระดับใกล้เคียงกันการติดโซล่าอาจจะช่วยลดภาระรายเดือนได้เป็นอย่างมากเลยตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการผลิตแล้วก็พฤติกรรมการใช้ไฟของแต่ละบ้านค่ะ
2: รัฐบาลดันโครงการบ้านมั่นคงชายแดนดีเดย์ปี70นำร่อง5จังหวัดปรับที่ดินความมั่นคงสร้างบ้านแล้วก็เยียวยาทหารบาดเจ็บครบวงจรครับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกองรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ชายแดนโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำแผนบูรณาการความมั่นคงแบบองค์รวมมีเป้าหมายระยะเวลาดำเนินการ5ปีตั้งแต่ปี70ถึง74ซึ่งในปี70ครับจะดำเนินการนำร่อง5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนและก็สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่ทั้งนี้ในการดำเนินงานจะมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่ชายแดนโดยเตรียมพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงมาใช้ประโยชน์ด้วยการจัดสรรและก็พัฒนาเป็นโครงการบ้านมั่นคงชายแดนโดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่าผอ.ช.ครับมาร่วมวางผังและก็ให้หน่วยทหารร่วมลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนและก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้านและเปลี่ยนแนวกันชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนครับนอกจากนี้รัฐบาลยังบูรณาการฐานข้อมูลกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อจะทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานยากจนรายครัวเรือนทั้งการปรับปรุงบ้านพักอาศัยการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสแล้วก็การจัดสวัสดิการสุขภาวะเพื่อคืนเกียรติยศแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับคมกลุ่มเหล่านี้ครับขณะเดียวกันจะมีการฟื้นฟูเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางด้วยการนำนวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการและการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์ มาปรับใช้ให้กับบ้านพักของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามพร้อมฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนหลังจากนี้ครับกระทรวงพัฒนาสังคมจะเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อสรุปแผนงานกรอบงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและก็พื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงและเดินหน้าตามความร่วมมือของทั้งสองกระทรวงในทันทีครับ12:11 น.พักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 909 M-Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวบุคคลตามหมายจับคดีอาญาพื้นที่จังหวัดยะลานะคะจากรายงานข่าวเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาได้รับการประสานจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลากรณีพบเห็นนายอัศนันท์บุคคลตามหมาย

0: กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลาส่วนควบคุมและประสานงานตำรวจส่วนหน้านะคะหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา91แล้วก็สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาควบคุมตัวนายอัสนันที่บริเวณถนนผังเมือง4ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาภายหลังการควบคุมตัวดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนำตัวลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศูนย์แล้วก็นำตัวส่งศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงยืนยันสิทธิ์ของผู้ถูกควบคุมตัวตามหมายกำหนดแล้วก็มีการดูแลให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมตลอดกระบวนการยึดหลักสิทธิมนุษยชนและหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าคำพิพากษาจะถึงที่สุดนะคะทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการบังคับใช้กฎหมายทุกภารกิจดำเนินการภายใต้หลักนิติธรรมโปร่งใสและเคารพสิทธิมนุษยชนมุ่งสืบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และยังขอความร่วมมือประชาชนหากมีเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แจ้งไปได้เลยนะคะที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือว่าจะแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ฝนตกหนักต่อเนื่องในภาคเหนือช่วงนี้ครับล่าสุดเกิดน้ำป่าทะลักท่วมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เชียงใหม่ครับจนต้องประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับเกิดน้ำป่าหลากลงสู่น้ำตกแม่ยะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองของเชียงใหม่ครับหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานน้ำมีสีน้ำตาลขุ่นไหลแรงแล้วก็เชี่ยวกรากล่าสุดเช้าที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะเดียวกันที่ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะการเข้าไปท่องเที่ยวน้ำตกเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันจนเกิดอันตรายได้ครับขณะที่บรรยากาศที่ดอยอินทนนท์ช่วงเช้าสภาพอากาศปิดแล้วก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณฝนสะสมตั้งแต่7โมงเช้าของเมื่อวานนี้ครับจนถึง7โมงเช้าวันนี้47มิลลิเมตรแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดดอยตอนนี้13องศาเซลเซียสจุดชมวิวกิ๋วแม่ปาน15องศาและที่บริเวณที่ทำการอุทยาน19องศาเซลเซียสครับ
0: ตำรวจสอบสวนกลางไล่จับรถขนยาบ้าหนีตายกว่า100กิโลเมตรก่อนจะไปเสียหลักชนรถ10ล้อคนในรถพบยาเสพติดมากกว่า 600,000 เม็ดนะคะโดยมีอดีตตำรวจนอกราชการร่วมขนยาด้วยชุดจับกุมตำรวจทางหลวงบุกชาร์จตัวผู้ต้องหาหลังซิ่งรถหลบหนีจนเสียหลักไปชนรถบรรทุกก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้พร้อมของกลางยาบ้าจำนวนมากสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เป็นปฏิบัติการไล่ล่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามภาคสุดระทึกที่มีระยะทางยาวนานกว่า100กิโลเมตรบนเส้นทางลงสู่ภาคใต้หลังตำรวจทางหลวงชุมพรสืบทราบมีเครือข่ายยาเสพติดขนยาจากพื้นที่ภาคใต้ซึ่งตั้งจุดซุ่มสังเกตการบนถนนทางหลวงหมายเลข4ขาล่องใต้อำเภอท่าแซะจนกระทั่งไปพบรถต้องสงสัย2คันขับตามกันมามีระยะห่างสม่ำเสมอคันหน้าเป็น Fortuner สีขาวทำหน้าที่เป็นรถนำสำรวจเส้นทางคันหลังเป็นกระบะ Revo สีดำเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อทำการตรวจค้นแต่รถกระบะคันหลังกลับเร่งเครื่องซิ่งหนีสุดชีวิตตำรวจนำตัวนะคะนำรถวิทยุทางหลวง4คันเนี่ยไล่ติดตามกระชั้นชิดประสานกล้องวงจรปิดนะคะมีการสกัดจับตลอดเส้นทางทั้งนี้นะคะเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรที่ตำรวจต้องตามไปจนกระทั่งกระบะไปเสียหลักเฉี่ยวชนกับรถบรรทุกที่บริเวณหน้าตลาดอุ่ยชัยอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจนไม่สามารถขับรถต่อไปได้ตำรวจจึงเข้าควบคุมตัวนายนะคะชื่อนายอายุ28ปีขับรถกระบะตรวจค้นภายในรถพบนะคะว่ามีกระสอบบรรจุยาบ้า3กระสอบทั้งหมดนับรวมได้ 612,000 เม็ดรับสารภาพรับจ้างขนยาบ้าไปส่งที่พื้นที่สุราษฎร์ธานีได้ค่าจ้างเที่ยวละ 20,000 บาทมีรถ Fortuner คันหน้าคอยโทรรายงานด่านตรวจตลอดเส้นทางเจ้าหน้าที่จึงวิทยุสกัดจับ Fortuner ไว้ในเวลาต่อมาได้ผู้ต้องหา2คนนะคะก็คือนายวรวุฒิอายุ43ปีเป็นอดีตตำรวจนอกราชการด้วยที่ถูกให้ออกจากราชการเพราะคดียาเสพติดเนี่ยแหละค่ะเป็นคนทำหน้าที่บอกเส้นทางแจ้งพิกัดด่านตำรวจแล้วก็นายพิทักษ์อายุ28ปีทำหน้าที่ขับรถนำเส้นทางในเบื้องต้นยังพบสารเสพติดในร่างกายจึงควบคุมตัวส่งสภ.หลังสวนนะคะทางนี้จากการสอบสวนนะคะก็ได้รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยนายเนี่ยให้การว่าได้รับการชักชวนให้มารับจ้างลำเลียงยาเสพติดโดยจะได้รับค่าจ้าง

0: ที่ยวละ 20,000 บาทและได้รับเงินเมื่อสามารถนำยาเสพติดไปส่งถึงที่หมายได้โดยการลำเลียงยาเสพติดแต่ละเที่ยวจะมีนายวรวุฒิและนายพิทักษ์ทำหน้าที่ขับรถนำทางคอยสำรวจเส้นทางแจ้งพิกัดด่านตรวจของตำรวจให้ทราบโดยตลอดครั้งนี้เพิ่งมาทำเป็นครั้งที่2ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายนอกจากนี้ที่สงขลาตำรวจชุดปฏิบัติการข่าวตชด437ซ้อนแผนเข้าจับกลุ่ม2สามีภรรยาคาหนังคาเขาขณะมารับพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดเจ้าหน้าที่วางแผนส่งกำลังปลอมเป็นไรเดอร์ส่งอาหารและชาวบ้านนะคะแฝงตัวอยู่ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนเพชรเกษมตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่หลังสืบทราบมีการนัดมอบส่งยาเสพติดผ่านระบบพัสดุเอกชนจนกระทั่งเห็น2สามีภรรยาขับขี่จักรยานยนต์มาจอดแล้วก็รับกล่องพัสดุ2กล่องไปเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นค่ะทั้งนี้จากการกล่องพัสดุดูนะคะไปพบว่ามีไอซ์ซุกซ่อนอยู่กล่องละ1กิโลกรัมน้ำหนักรวม2กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 400,000 บาทผู้ต้องหา2คนรับสารภาพผู้ต้องหา2คนยังปฏิเสธนะคะว่าอ้างว่ามีคนจ้างวานให้มารับพัสดุเท่านั้นแต่ไม่ทราบเลยว่าข้างในเป็นยาเสพติดเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อก็เลยควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หาดใหญ่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเภท1เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์เพื่อจำหน่ายและเร่งสืบสวนขยายผลค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อครับมทสองครับนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลาย2บ่อนพนันกลางเมืองเชียงใหม่รวบนักพนันและผู้จัดให้มีการเล่นพนันกว่า100รายยึดของกลางกว่า2ล้านบาทครับโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเสียนนครพิงช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับเข้าตรวจค้นบ่อนการพนันขนาดใหญ่ซึ่งเปิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกัน2จุดในใจกลางเมืองเชียงใหม่หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าได้รับความเดือดร้อนชุดสืบสวนสำนักงานสอบสวนและนิติการครับลงพื้นที่แฝงตัวสืบสวนเชิงลึกเก็บพยานหลักฐานและก็พฤติการย้อนหลังอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นจุดแรกคือบ่อนพัทรวันย่านสัตติธรรมตำบลช้างเผือกดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ภายในเปิดเล่นการพนันหลายประเภทครับทั้งไฮโลตู้ยิงปลาบาคาร่าแล้วก็จุดที่2บ่อนสีปิงเมืองย่านหายาตำบลหายาครับเป็นอาคารชั้นเดียวมีทางก็ออกทางเดียวภายในเปิดให้เล่นการพนันทายภาพสัตว์น้ำเต้าปูปลาแล้วก็มักโขกโลกนะครับตามภาษาท้องถิ่นของภาคเหนือครับโดยทั้ง2แห่งเป็นบ่อนการพนันแบบถาวรไม่ใช่บ่อนวิ่งหรือว่าปิดเปิดชั่วคราวมีการจัดระบบเวรการทำงานของพนักงานแล้วก็การ์ดอย่างเป็นระบบถึง3กะต่อวันมีการตั้งกล้องวงจรปิดนับ10ตัวมีเคาน์เตอร์ตรวจคนร่างกายยึดอุปกรณ์สื่อสารก่อนเข้าอย่างเข้มงวดตลอดจนมีระบบอำนวยความสะดวกทางการเงินอย่างครบวงจรนอกจากนี้จากพยานเอกสารบัญชีรายรับรายจ่ายที่ตรวจยึดได้แสดงให้เห็นว่าบ่อนดังกล่าวครับลักลอบเปิดมาไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วผลปฏิบัติการครั้งนี้ครับสามารถควบคุมตัวผู้กระทำความผิดกว่า100คนประกอบด้วยนักพนันทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า100คนผู้จัดให้เล่นพนัน14คนเป็นคนต่างด้าว8คนผู้สนับสนุนให้มีการเล่นพนัน4คนตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นพนันจำนวนมากสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและก็เอกสารสัญญาเช่าสถานที่คณะสอบปากคำคนดู ขออภัยครับขณะสอบปากคำคนดูแลบ่อนปรากฏว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นโทรเข้ามาหาคนดูแลบ่อนครับทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโทรกลับไปหาและคุยกับนักการเมืองท้องถิ่นคนดังกล่าวครับ
0: ค่ะมาที่ปฏิบัติการนะคะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีไปพื้นที่นะคะเชียงใหม่บอกว่ามีการขยายผลปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงภายหลังนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนะคะไปบุกจู่โจมทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงจำนวน2แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นแรกที่ต้องทำความเข้าใจคือ ไม่ได้โทรมานะคะไม่ได้มีการโทรมาแต่ตนเนี่ยไปเนื่องจากว่าขณะที่เข้าปฏิบัติการได้มีการแยกผู้ที่อยู่ในบ่อนออกเป็นกลุ่มเป็นกาดซึ่งเป็นคนต่างชาติมีทั้งที่เป็นพนักงานและผู้เล่นพนันมีการนำโทรศัพท์มือถือมาวางเรียงกันตรวจสอบสายโทรเข้าออกเห็นรายชื่อในไลน์มีคนโทรเข้ามาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เห็นชื่อสมาชิกเป็นสมาชิกชื่อในกลุ่มนะคะที่มีไลน์เข้ามาเนี่ยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลรายหนึ่งจึงให้เจ้าของมือถือกดโทรศัพท์กลับไปแล้วตนเองเป็นคนพูดคุยนายพลพีบอกว่าตนได้สอบถามกาดเจ้าของมือถือจนได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็พยายามสอบถามสทรายดังกล่าวโดยเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าของบ่อนแต่เป็นคนดูแลความเรียบร้อยเป็นคนที่ส่งกาดมาทำงานนายพลพีนะคะก็เลยพยายามสอบถามว่าบ่อนนี้เป็นของใครก็ได้รับคำตอบว่าเป็นของคนชื่อชัยนะคะถ้าหากจำไม่ผิดซึ่งบุคคลนั้นเจอตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วก็พบว่านั่งอยู่หน้าบ่อนแต่ตัวคนที่ชื่อชัยเนี่ยบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้เกี่ยวนะแค่มานั่งกินข้าวแต่ภาษากายท่าทางมีพิรุธก็เลยพยายามจะเค้นแต่ก็ปฏิเสธทั้งหมดจนกระทั่งสทพูดถึงบุคคลนี้อย่างชัดเจนแล้วว่าเกี่ยวข้องในเบื้องต้นสทคนดังกล่าวยอมรับเป็นผู้ที่ส่งคนมาดูแลความเรียบร้อยแสดงว่าก็ต้องรู้ว่าเป็นบ่อนและอาจจะมีรายงานรายได้จากบ่อนจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผิดกฎทำผิดกฎหมายแน่นอนและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้กำกับการสภ.เมืองเชียงใหม่เดินทางไปพบตนก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพได้รับคำยืนยันจะขยายผลต่อเพราะในพื้นที่มีข้อมูลว่าสท.คนดังกล่าวคือใครและน่าจะเป็นคนกว้างขวางในเชียงใหม่ซึ่งการดำเนินคดีก็จะมีทั้งอาญาและโทษทางวินัยนะคะหลังจากนี้ค่ะก็จะมีมาตรการหรือว่าขยายไปตรวจสอบพื้นที่อื่นๆอย่างไรนายพลพีกล่าวว่าจากการตรวจค้นสถานที่พบว่ามี QR code เป็นชื่อบุคคลซึ่งชื่อของผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่มีใบเสร็จในการเช่ามีการขยายออกไปเรื่อยๆรวมถึงมีเบอร์โทรศัพท์อีกหลายเบอร์ที่รู้แล้วว่าเป็นของใครตำรวจก็จะสืบสวนต่อไปนะคะนายพลพีเชื่อว่านอกจากนี้พื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ยังมีอีกหลายที่แล้วก็ขอยังไม่ให้ข้อมูลเนื่องจากเกรงว่าจะไหวตัวทันยืนยันว่าจะมีการวางแผนทลายหลายจุดเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะบ่อนอย่างเดียวเรื่องของนอมินีต่างชาตินอมินีคนไทยตรงนี้ถือว่าทำหมดค่ะเป็นภารกิจชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนของรัสเซียครับผ่านระบบออนไลน์ชี้เป็นดัชนีวัดการสนับสนุนสงครามยูเครนด้วยเมื่อวานนี้ครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสภาดูมาของรัสเซียซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา3วันในช่วงวันที่18 19และ20กันยายนโดยในปูตินบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ครับจะเป็นดัชนีชี้วัดแรงสนับสนุนจากประชาชนต่อสงครามในยูเครนก่อนหน้านี้ในปูตินได้กล่าวถ้อยแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจว่าการออกมาใช้สิทธิ์จะช่วยส่งเสริมชัยชนะของรัสเซียในยูเครนและแสดงถึงความแน่วแน่ของชาติที่มีตัวแรงกดดันจากภายนอกขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียรวมถึงอดีตประธานาธิบดีและรองประธานสภาความมั่นคงดิมิทรีเมดเวเดฟนายกรัฐมนตรีมิคาอิลมิชูตินและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเซอร์เกย์ลาฟรอฟครับได้ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งที่ในคูหาเลือกตั้งแล้วก็ผ่านระบบออนไลน์เช่นกันการเลือกตั้งสภาดูมาหรือว่าสภาล่างจำนวน450ที่นั่งครั้งนี้ครับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565และเป็นที่คาดการว่าพรรครัฐบาลพรรคยูเนเต็ดรัสเซียที่สนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะยังคงครองเสียงข้างมากในสภาได้อย่างเด็ดขาดต่อไปส่วนผลเลือกตั้งยังไม่เป็นทางการคาดว่าจะทยอยประกาศตั้งแต่ช่วง 18:00 นวันอาทิตย์นี้ครับ
0: หลังจากกรณีกรีนแลนด์เขตปกครองตนเองของเดนมาร์กในภูมิภาคขั้วโลกเหนือก็กลายเป็นปัญหาขัดแย้งอยู่พักใหญ่เมื่อสหรัฐต้องการที่จะครอบครองโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงจึงทำให้อาการอิหลักอิเหลือในหมู่พันธมิตรนาโต้ก็ต้องมาขัดแย้งกันเองค่ะล่าสุดปัญหานี้คลี่คลายลงแล้วเมื่อทั้งสองฝ่ายเจรจาบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีเมเตเฟเดริกเซนของเดนมาร์กแถลงเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์เตรียมลงนามข้อตกลงร่วมกันนะคะในสัปดาห์หน้าเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกแล้วก็แอตแลนติกเหนือนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กยืนยันข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับการลงนามในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ในสัปดาห์หน้าพร้อมกล่าวเสริมนะคะว่าข้อตกลงยังคงใช้ได้ ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็จะต้องผ่านกระบวนการทางรัฐสภาที่จำเป็นเพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการค่ะด้านนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟเดริกบรอยเซนของกรีนแลนด์ระบุนะคะว่าข้อตกลงนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม True Social ระบุว่าสหรัฐบรรลุข้อตกลงที่ให้สิทธิพื้นฐานควบคุมด้านมั่นคงแล้วก็ภารกิจที่จำเป็นในกรณีกรีนแลนด์ได้อย่างถาวรซึ่งคำว่าถาวรนี้ก็คือแบบไม่มีวันหยุดเลยนะคะโดยห้ามไม่ให้ศัตรูของสหรัฐตั้งฐานทัพมีกองกำลังหรือผู้เข้ามาลงทุนในพื้นที่อ่อนไหวโดยปราศจากการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากสหรัฐค่ะทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวก็จะช่วยให้สหรัฐขยายกำลังทางทหารในกรีนแลนด์ได้มากขึ้นแต่ก็ยังห่างไกลจากความต้องการเดิมของทรัมป์ที่เสนอจะซื้อเกาะกรีนแลนด์มาเป็นของสหรัฐเมื่อยังไม่มีการเผยแพร่เนื้อหาเหล่านี้นะคะหรือว่าข้อความบางอย่างอย่างเป็นทางการจึงยังไม่ชัดเจนว่าข้อตกลงล่าสุดเหล่านี้จะแตกต่างจากข้อตกลงปี1951นะคะหรือเมื่อ75ปีก่อนหรือไม่ที่สหรัฐทำไว้กับเดนมาร์กซึ่งข้อตกลงเดิมนั้นอนุญาตให้สหรัฐส่งกำลังทหารไปยังกรีนแลนด์ได้ตามต้องการปัจจุบันสหรัฐมีบุคลากรทางทหารประจำการถาวรที่ฐานทัพฟิตูฟิกนะคะอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรีนแลนด์กว่า100นายนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ทรัมป์ระบุว่ากรีนแลนด์จะมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งต่อแผนการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศโกลเด้นโดมซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันสหรัฐจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธรัสเซียและจีนและกรีนแลนด์ยังคงปริมาณสำรองแร่หายากมหาศาลที่ใหญ่และยังไม่ได้ถูกนำไปใช้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: หืมเลิศอะ
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
10: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมาฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับเพลงจากสปป.ลาวครับดอกฟ้าราตรีครับวันชัยนะครับแล้วก็เลฮาวานะครับนะฮะจากเวียดนามนะฮะสองเพลงต่อเนื่องเลยนะครับนะฮะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับอยู่กับเราสองคนสามคนสิครับนะฮะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับนะฮะวันนี้นะฮะฟังแล้วนะครับเพลงไหนชื่นชอบนะฮะช่วยรบกวนว่าวันจันทร์เริ่มต้นขอกันได้นะครับนะอาจารย์เมตรีมีอะไรจะปิดท้ายสำหรับวันนี้ไหม
1: ครับก็ขอบคุณท่านผอ.ก็ด้วยความรักความห่วงใยตอนนี้เนี่ยฝนโอ้โหหนักเลยแล้วก็ไม่รู้วันจะตกแล้วตอนนี้มันเหมือนกับมันเป็นพายุด้วยนะครับก็ยังไงขับรถเนี่ยในไม้ไอ้ปัดน้ำฝนเนี่ยนะครับพยายามดูแลแล้วก็เปลี่ยนซะเวลาไปเจอฝนอะไรตกๆเนี่ยไม่มีไอ้เครื่องปัดน้ำฝนเนี่ยดีๆนะมันอันตรายแล้วก็ขับรถอย่าขับรถเร็วเวลามันมีปัญหาอะไรแล้วมันเอาไม่อยู่และขับรถเนี่ยผมเห็นเนี่ยแซงซ้ายวันก่อนก็เห็นเลยชนเด็กอย่างเงี้ยบางทีการแซงซ้ายเนี่ยและแซงเร็วด้วยนะเวลาแซงซ้ายเนี่ยคุณผิดนะแซงซ้ายเนี่ยนะครับพยายามขับรถรักษากฎจราจรหน่อยตอนนี้เขาเอาหนักนะเขาจับแล้วก็อย่าไปว่าเจ้าหน้าที่จราจรหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเขาทำตามกฎกติกาของกฎระเบียบจราจรนะครับอย่าไปว่าเขานะครับขอบคุณมากครับท่านผอ
2: สำหรับผมนะฮะเรื่องอารมณ์นะครับเรื่องอารมณ์ยังไงก็อยากให้คนไทยทุกๆคนนะครับที่ยังมีลมหายใจอยู่อย่าใช้อารมณ์เป็นการตัดสินทุกๆเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถหรือว่าเรื่องการถอยรถหน้าบงหน้าบ้านในหมู่บ้านชุมชนอะไรต่างๆคุณพอสุดท้ายแล้วคุณจะต้องมาขอโทษหรือว่าถือกระเช้ามาขอโทษกันเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์เนี่ยฮะนับ1ถึง10ก่อนนะครับอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ตัดสินทุกๆเรื่องนะครับขอบคุณมากครับ
0: เวลาเราขับรถหรือใช้รถใช้ถนนนะอันนี้พูดถึงคนขับรถก่อนเนาะนะครับเขาขออ่ะเขาทำไฟเรียบร้อยแล้วว่าแบบนู่นนี่นั่นแหละว่าเขาขอแล้วว่าทำไมอ่ะเขาขอด้วยมารยาทแล้วว่าเบี่ยงไปนิดนึงเขาตีไฟเรียบร้อยแล้วว่าทำไมไม่ให้เขาว่างง
2: แต่บางคนแบบนี้คุณ
0: รัศมีแต่บางคนก็แซงแบบแซงแบบไม่มีแบบน้ำใจอ่ะนึกออกปะเขาหรือเขาต่อแถวมาอ้าวแซงเฉยเลย
2: ไปแซงเส้นทึบ
0: แล้วก็เป็นไม่มีโอ้ยมันวุ่นวายนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับบนท้องถนนทำมันทำให้เราเครียดน่ะเครียดจากเหตุการณ์สะสมแบบนี้มันอาจจะทำให้แบบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้นะครับนะฮะก็ไม่ต้องไปเครียดมากนะครับนะฮะทุกคนถึงที่หมายปลายทางเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นเนาะนะฮะแล้วก็ฝากดูแลผู้ใช้รถใช้ถนนแบบคนที่ไม่มีรถด้วยช่วงตอนนี้น้ำท่วมขังรถติดนะฮะรถเมล์รถสาธารณะรถไฟฟ้าที่เขาเดินทางกันโอ้โหแน่นมากนะครับหลายจุดหลายพื้นที่ก็มีน้ำใจแบ่งปันให้กับคนที่ด้อยโอกาสในสังคมอย่างเช่นคนชราคนท้องนะฮะเด็กๆนะครับดูแลกันในสังคมแบบนี้ผมเชื่อว่าน้ำใจพวกนี้มันก่อเกิดทำให้สังคมไทยเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับนะก็ฝากไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวหลังบ่ายโมงเราจะมีเพลงที่เป็น20อันดับความนิยมนะครับอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็มีเพลงนะฮะเพลงใหม่ในช่วงเวลาเจาะยิงพิษด้วยกับมหานครทีมติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเพลงจากมาเลเซียนะครับเพลงจากอินโดนีเซียแล้วก็มีเพลงจากสปป.ลาวสักอีกหนึ่งเพลงเพลงสนุกสนานนะครับแล้วก็สาวเป็นสาวอย่าลืมกลับมาติดตามเรา3คนได้ใหม่นะครับที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นะครับมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนของคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โชคดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือออกหมายจับนายบีมือยิง21นัดเขตหนองจอกพันตำรวจเอกสกลอิงอุดมนุกูลผู้กำกับการสน.หนองจอกเปิดเผยกรณียิง21นัดย่านหนองจอกว่าหลังเกิดเหตุนายบรีทพี่ชายของนายบีพร้อมกับพวกเดินทางพบพนักงานสอบสวนแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยิง21นัดนายสิงโตเสียชีวิตคาร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ย่านหนองจอกซึ่งเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาก่อนปล่อยตัวกลับไปก่อนจะเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง4คนฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนโดยนายบริสและเพื่อนอีก1คนถูกแจ้งเพิ่มในความผิดฐานทำลายซ่อนเร้นหรือทำให้พยานหลักฐานสูญหายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงอย่างไรก็ตามนายบริสบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อในบีและเพื่อนอีก2คนที่หลบหนีได้เบื้องต้นตำรวจออกหมายจับในบีแล้วส่วนเพื่อนอีก2คนอยู่ระหว่างระบุตัวตนพนักงานสอบสวนสน.หนองจอกควบคุมตัวในบรีทพี่ชายของมือยิงพร้อมกลุ่มเพื่อนรวมอีก4คนไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญามีนบุรีไม่คัดค้านการประกันตัวมีรายงานว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีอีก3คนหนึ่งในนั้นคือในบีมือยิงซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เป็นหลานของบังรอนเบื้องต้นตำรวจประสานตำรวจในพื้นที่ตำแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มก่อเหตุหลบหนีออกนอกประเทศตำรวจเร่งไล่ล่ากลุ่มแรงงานเมียนมาแทงเพื่อนดับความคืบหน้ากรณีกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาเปิดศึกรุมแทงเพื่อนแรงงานต่างชาติขออภัยค่ะเพื่อนแรงงานชาติเดียวกันเสียชีวิตในห้องเช่าพื้นที่หมู่4ตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองล่าสุดพันตำรวจเอกเจรวัฒน์ศักดิ์ศรีวัฒนารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นิคมพัฒนาร่วมกับชุดสืบสวนจังหวัดระยองลงพื้นที่เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อติดตามการหลบหนีจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาและผู้ก่อเหตุมี4คนเป็นแรงงานเพิ่งเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ไม่นานจึงยังไม่คุ้นเคยเส้นทางและไม่มียานพาหนะส่วนตัวคาดว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือพยายามติดต่อเพื่อนแรงงานชาติเดียวกันเพื่อช่วยเหลือในการหลบหนี

0: เดียวกันเจ้าหน้าที่เชิญตัวนายมูซาอายุ27ปีแรงงานชาวเมียนมาซึ่งเป็นเพื่อนแรงงานผู้ก่อเหตุมาทำการสอบสวนโดยนายมูซาให้การว่าหลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุวิ่งหนีมาพวกตนที่ห้องเช่ามาหาพวกตนที่ห้องเช่าโดย1ใน4ผู้ก่อเหตุทำท่าทางตื่นตระหนกและยอมรับว่ากลัวความผิดก่อนจะแยกย้ายหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจมั่นใจว่าจะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้เร็วๆนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: วันนี้เปิดมาแบบว่า5เพลงจุกๆกันเลยทีเดียวเพราะว่าฝนพรำๆนะพี่พิมพ
1: ์ใช่ค่ะบรรยากาศดีๆในวันหยุดพักผ่อนแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าทางกิจกรรม Food and Ride ตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างเนาะ
0: คงจะอิ่มหนำสำราญเพราะเห็นทั้งก๋วยเตี๋ยวเอ่ยไอศกรีมเอ่ยแกงกงแกงไก่เขากินกันเต็มอิ่ม
1: แหมมันชื่อกิจกรรม Food and Ride อยู่แล้วม
0: ัน
1: ก็ต้องได้กินและได้ไหว้พระด้วยนะคะไม่รู้เขาเป็นยังไงกันบ้างเจอฝนกันบ้างหรือเปล่าเนาะ
0: นะ
1: แล้วทางคุณผู้ฟังล่ะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เจอฝนกันหรือเปล่าคะนะคะยังไงก็รายงานกันมาได้นะทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage ทักทายเรา2คนกันได้เพราะว่าวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะ
0: ครับโอ๊ยคณิตครับผม
1: และพิมดามหานครนะคะวันนี้อาจจะแปลกๆสักนิดนึงเพราะปกติเดี๋ยวจะต้องมีน้องสมคริสแต่วันนี้น้องสมคริสไม่อยู่นะคะเรา2คนก็เลยมารับหน้าที่แทนนะคะ
0: ใช่แล้วนะครับกับการรายงานมหานครชาร์ต Mcord Radio Network ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นครั้งที่1098เป็นชาร์ตประจำวันเสาร์ที่19กันยายนนะ
1: ค่ะแล้วเราก็เปิดไปแล้วทั้งหมด5เพลงด้วยกันนะคะเริ่มต้นกันที่ฮิตที่20เลยค่ะฮ
0: ิ
1: ตที่20ลงมาจากฮิตที่19จบสาน้อจากพินุษวิลาวันค่ะ
0: ครับฮิตที่19สัปดาห์นี้นะครับก็ขึ้นมาจากฮิตที่20บุญพลาบ่ฮอดกันจากไอแมนพิสิทธิ์พงษ์ครับผม
1: ฮิตที่18ค่ะลงมาจากฮิตที่12ตี3จากน้องบอสธีรพงษ์ค่ะเพลงนี้เคยอยู่สูงสุดถึงฮิตที่4เลยนะเนี่ยเคยอยู่ในท็อป5ด้วย
0: ใช่แล้วก็อยู่ต่อเนื่อง16สัปดาห์แล้วนะครับต่อไปฮิตที่17สัปดาห์นี้ครับผมยังคงที่แผลใหม่เป็นโคเวอร์เวอร์ชันจากน้องหมิวรัชดาพรสังกัดค่ายลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะ
1: และฮิตที่16ค่ะลงมาจากฮิตที่14เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว30พอจากอ้ายมนแคนแก่นคูนและน้องเวียงนฤมลนั่นเองนะคะ
0: ทักทายกันสักหน่อยนะฝนตั้งเค้ามาหลายพื้นที่ฝั่งนนท์ผมเดินทางมาก็มีโปรยๆมาแบบว่าบางช่วงเหมือนกันพี่พิม
1: ค่ะมีใช่ไหมช
0: ่
1: วงนี้เขาบอกว่าฝนตกนะพยากรณ์เขาบอกเขาบอกฝนจะตกหนักนะคะหลายๆพื้นที่
0: เนาะนี่แต่วันนี้เราก็จะแบบว่ามารายงานชาร์ตกันบ่ายโมงไปจนถึง5โมงเย็นแต่2ชั่วโมงแรกก็เป็นมหานครชาร์ต20อันดับเพลงฮิตในดวงใจกันก่อนนะครับฝั่งตลาดไทยบอกว่าฝนยังไม่ตกครับนี่พี่เอรายงานมาส่วนหนุ่มรังสิตพี่มานพทักทายด้วยนะครับผมพี่ละไอพี่วันนี
1: ้พี่มานพไรเดอร์รังสิตด้วยนะคะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครรัดทักแล้วน่าเสียนะนะพี่สมพี่สุนีด้วยนะคะ
0: แล้วก็มีเอ้ยสาปากแดงครับบอกว่าดีเจเปียกไหมคะน้องฝนถึงอสมทหรือยังแต่ฝั่งรามคำแหงตอนนี้ฝนเทลงมาแล้วค่ะก็ฝั่งนู้นดูมืดๆเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่พระรามเก้าอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วน้ำมาแล้วเหมือนกันนะเมื่อกี้ขับรถมานะคะก็มาแล้วพี่สอนจินดารัตด้วยพี่ปริตาพี่เซมิโปรตัมด้วยนะคะ
0: ชอบชื่อจังเลย
1: ดีชื่อเฟสคณะเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกพี่ตัวพองด้วยนะคะตัวพลตัวพองไม่ชอบไปเปลี่ยนชื่อเขา
0: ถ้าผมอ่านไม่ออก
1: พี่พิมอ่านว่าตัวพองตลอดเลยอ่ะเขาชื่อพี่ตัวพล
0: ตัวพล
1: บอกว่านี่สัญญาณไม่ค่อยดีเลยลำลูกกาฟังไม่ได้นะคะ
0: ก็ช่วงหน้าฝนเนาะจะแบบว่ามีคลื่นแบบว่าแย่นิดหนึ่งนะครับผมพี่ณัฐวรส
1: นักขับรถพี่นัทพี่นัทพี่นัทรายงานตัวพี่วันทิสาทรัพย์สินเสริมด้วยนะคะ
0: ประมาณนี้ประมาณนี้คุณเมย์หนึ่งบอกว่าธัญญะนี่ตอนนี้ฝนยังไม่ตกเช่นกันค่ะขอบคุณด้วยนะพี่ทศพลบอกว่าคริสไปสามโคกไม่ได้ไปครับพี
1: ่น้องคริสติดภารกิจแหละนะคะ
0: เพราะช่วงนี้เขาจะมีผลงาน
1: หนังเขาเล่นภาพยนตร์แล้วเหมือนจะมีโปรโมทหนังอะไรสักอย่างหนึ่งเน
0: าะต้องติดตามไว้มาอัปเดตกันแต่ในช่วงนี้เรามาอัปเดตชาร์ตกันต่อฮิตที่15สัปดาห์นี้ครับพี่พิมพ์ก็ยังคงที่นะงั้นจากหนูเล็กกากะอย่าใจกระจอกไปฟังกันเลยนะ

0: มิติที่0ครับเป็นจากจิ๋วสกุลชัยฟิชวิ่งกับเล็กรัชเมธนะฮะก็สัปดาห์นี้มาอยู่ในฮิตที่13ตกลงมาจากฮิตที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ฟัง
1: โอ้โหตกลงมาเยอะเลยเหมือนกันนะเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังต้องช่วยกันเชียร์แล้วนะนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะฮิตที่14ค่ะลงมาจากฮิตที่13ใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันอนันต์นะคะแม่จ๋าเปิดแล้วนะเพลงนี้นะ
0: นี่13:47 นกันแล้วนะครับก็ทักทายทาง SMS 4689400ด้วยมีเอ้ยสาวปากแดงบอกว่าฟังอยู่นะคะ2หนุ่มสุดหล่อแล้วก็วันนี้น้องคริสสวยจังค่ะทักผิดทักผิดตอนแรก
1: นิดนึงค่ะวันนี้คริสสวยนิดนึงค่ะ
0: ส่วนนางเชฟพงษ์ชนีครับวันนี้บอกว่าสวัสดีน้องโอและน้องพิมพ์ดาช่วงพิเศษวันเสาร์แบบนี้เชฟฝากเพลงแค่เศษผ้าสนุกสิงมากเข้ามาเน
1: า
0: ะแต่มาตรงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเนาะเดี๋ยวมาทิ้งท้ายกับฮิตที่12และฮิตที่11สัปดาห์นี้ครับ
1: สักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยมหานครทีม

0: ว้าวเลยว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสต์เปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: ครีมไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีสันสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon

0: จอดหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาตรงจุด
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
6: มาช่วงท้ายชั่วโมงที่1กันแล้วนะครับยังอยู่กับพวกเราสองคนโอ๊ตคณิตและพี่พิมพ์ดามหานครกับการรายงานมหานครชาร์ตตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึงบ่ายสามโมงตรงนะสองช
5: ั่
6: วโมงนี้20อันดับเพลงฮิตได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนนะครับ
5: สำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราก็อัปเดตกันมาจนถึงฮิตที่12แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันด้วย2อันดับนี้เลยก็แล้วกันเนาะพี่โอ๊ตเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็อยู่ด้วยกันต่อกับเราสองคนนะคะพูดอยู่ตั้งนานไม่ได้ยินเสียงแต่ได้ยินอยู่นะคะ
6: เปิดไปให้คุณพิมพ์แต่ตัวเองไม่เปิด
5: นะคะ
6: ฮิตที่12ครับพี่พิม
5: ค่ะฮิตที่12ค่ะบาปบุญนะคะจากพี่หนูมิเตอร์และพี่เล็กเซเรนค่ะสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ที่ในฮิตที่12ขึ้นมาจากฮิตที่18เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคร
6: ับและต่อฮิตที่11ครับยังคงที่ปริญญาไก่ตีงานจากเมกอภิสิทธิ์ฟีเจอริงไปกับบุ๊คสุภการสังกัดค่ายจอห์นนี่มิวสิกนะฮะซึ่งเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรา15สัปดาห์และขึ้นสูงสุดกับฮิตที่2อ่ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้2เพลงต่อเนื่องกันทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ากับฮิตที่10ถึงฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้ครับ
7: ฮิตที่12

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกรัฐบาลเผยกำหนดการนายกรัฐมนตรีร่วมอังกา81ณนครนิวยอร์กพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกำหนดการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในการเดินทางร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออังกา81ระหว่าง 20-27 กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรโดยในวันที่20กันยายนนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงโตเกียวในช่วงเย็นก่อนเข้าพักรับประทานอาหารค่ำ21กันยายนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นจากนั้นเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมการประชุมอังกา81ช่วงบ่ายร่วมประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุน Bank of America และพบหารือผู้บริหารบริษัท Pacific Investment Management Company เข้าก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพวันพุธที่23กันยายนเยี่ยมชมและหารือกลุ่มเล็กกับผู้บริหารบริษัท Google ก่อนพบกับชุมชนชาวไทยในนครนิวยอร์กช่วงบ่ายหารือทวิภาคีกับสมเด็จพระราชินีมักซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติวันที่24กันยายนพบหารือผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจากนั้นพบหารือนายกรัฐมนตรีภูฏานนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศรวมถึงพบหารือเลขาธิการสหประชาชาติวันศุกร์ที่25กันยายนเดินทางถึงกรุงลอนดอนช่วงบ่ายพบนายกรัฐมนตรีเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนวันที่26กันยายนออกเดินทางออกจากท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตดไปยังท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6และเดินทางถึงประเทศไทยในเวลา 7:00 น.ของวันที่27กันยายนกองทัพภาคที่2ผนึกกำลังรักผืนป่าจัดกิจกรรมเพิ่มเครือข่ายคนรักต้นไม้ตามรอยพ่อพลโทวิรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยพลโทนฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายคนรักต้นไม้ตามรอยพ่อโดยกองบัญชาการกองทัพภาคที่2จำนวน4บูธได้แก่โครงการทหารพันธุ์ดีโดยกองพันที่1กรมทหารราบที่23โครงการเลี้ยงผึ้งชายแดนโครงการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำและโครงการป่าไผ่กินได้ภายในงานกิจกรรมมีเสวนาหัวข้อปลูกต้นไม้เติมความรู้มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็งโดยวิทยากรพิเศษได้แก่อาจารย์ทัศนัยพิริยาสายสันติและดร.เกริกมีมุ่งกิจซึ่งถ่ายทอดความรู้การปลูกป่าและเลี้ยงผึ้งส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์จากนั้นพลโทวีรยุทธเป็นประธานมอบต้นกล้าไม้เป็นต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติจำนวน400ต้นแด่หน่วยทหารหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนชาวตำบลบักใดร่วมกันปลูกณแปลงผักโครงการทหารพันธุ์ดีโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขและร่วมกันปลูกต้นยางนาต้นตาลและต้นไผ่ในพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อจัดทำแนวป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ชายแดน
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ส
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เฮ้ยที่เงินเดือนเข้า
11: หายจัดจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSSS
15: วิ่ง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: เป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีม
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ขอกำลังใจครับหนูเล็กกากาฟิชชิ่งไปกับน้องวินวรพัฒน์นะกับฮิตที่8สัปดาห์นี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วโอ้
1: ค่ะขึ้นลงอยู่นะอย่างเงี้ยเนี่ย
0: นะขึ้นมาจากฮิตที่10เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างพี่พิมพ์และคุณผู้ฟังเพลงนี้ขอกำลังใจอยู่ในชาร์ตของเราต่อเนื่อง50สัปดาห
1: ์โอ้โหนาน
0: ใกล้แล้วนะใกล้จะครบปีแล้วนะแบบครบปีจริงๆ
1: อืออยู่นานมากเลยนะเพลงเนี้ยนะเป็นเพลงเดียวที่อยู่นานที่สุดในชาร์ตเลยของตอนนี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะมีฮิตที่9ค่ะลงมาจากฮิตที่8อ่านเกมไม่ขาดจากน้องเพชรคทาวุฒิค่ะ
0: ครับและเปิดมาด้วยฮิตที่10สัปดาห์นี้ตกลงมาเล็กน้อยนะจากฮิตที่9เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพื้นที่ปลอดภัยงานจากพิมดาครับผมศิลปินสาวสวยของเรานะ
1: ใช่นักร้องเขาสวยมากเลยนะ
0: สวยมากนี่ช่วงนี้สวยมากมากเลย
1: ช่วงนี้สวยละเต็มละแต่งเสร็จละนะคะเข้ามาชมกันได้นะมาดูซิสวยจริงหรือเปล่านะอย่าให้เขาผิดหวังนะน้องโอ๊ตนะคะก็เข้ามาชมกันได้ทาง LTM FM 95นะคะทางแฟนเพจของเราไลฟ์สดกันอยู่นะตอนนี
0: ้
1: นะคะชั่วโมงที่2แล้วคุณผู้ฟังค่ะเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยเร็วมาให้กำลังใจกันหน่อยข้อกำลังใจจากเธอได้ไหม
0: นี่พี่พิมบอกว่านี่ทำงานก่อนนะคะฟังเพลงเมื่อสักครู่มีพลังเลย
1: นี่นะคะ
0: แกชอบแบบเพลงพี่หนูเล็กไงของกำลังใจน้องพี่คิมเดอร์จากอุบลราชธานีก็สวัสดีด้วยนะครับพ
1: ี
0: ่คุณแม่นันทานะมีคุณฟังจากบุรีรัมย์ด้วยว่าอำเภอประโคนชัยตอนนี้ฝนตกครับ
1: ตกน่าจะตกหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยล่ะนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: พี่แสงทวีเบบี้หงด้วยอะไรหลายท่านเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันไปจนถึง5โมงเย็นเลยนะคะก็เข้ามาชมกันได้มาพูดคุยเม้ามอยมาอยู่เป็นเพื่อนเราได้ส่งของของกินอะไรเข้ามาก็ได้
0: ได้กินได้ทั้งวี
1: ทั้งวันกินได้ตลอดเวลานะคะฝากเอาไว้ได้เลยด้านล่างตึกอสมท
0: ตึกปฏิบัติการ
1: ตึกปฏิบัติการนะคะ
0: บ่งขนาดนี้ระบุ
1: ระบ
0: ุ
1: ขนาดนี้นะคะส่งมาได้นะคะ
0: ระหว่างที่รอของกินอัปเดตกันต
1: ่
0: อที่7สัปดาห์นี้ครับคุณฟังก็เป็นงานจากน้องลูกตาลชนทิชานะฮะตกลงมาจากที่6เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดอกชบาสีแดงไปฟังกันเลยครับ
1: ค่ะ

0: จ้าครับไหมไทยหัวใจศิลป์ก็ยังฮิตมาราธอนจริงๆวันนี้สัปดาห์นี้กระโดดขึ้นมาอยู่ในฮิตที่5นะฮะจากฮิตที่7เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่พระเอกใหญ่ของเราก็ยังคงแบบว่าเหนียวแน่นนะทุกเพลงทุกซิงเกิลจริงๆ
1: ใช่เข้ามาเมื่อไหร่
0: จอมยุทธเด
1: ้จอมยุทธเด้ติดชาร์ตตลอดเลยนะเพลงไหนส่งมาเนี่ยนะนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะฮิตที่6ค่ะขึ้นมาจากฮิตที่16กระโดดมาเลยนะ
0: อันนี้หัวใจผมเต้นแรงตกใจเลย
1: ตกใจเลยกระโดดขึ้นมาจากฮิตที่16นะคะคนึงนิดจากพี่ปรางทิพย์นะคะ
0: ค
1: ก็เพิ่งเข้ามาได้2สัปดาห์เองเนี่ยนะคะไวมาก
0: ย
1: ัง
0: กระโดดแรงเลยทีเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่กระแสมาแรงมากๆเลย
0: จากฮิตที่16สัปดาห์ที่แล้วมาอยู่ที่6เลยนะ
1: ค่ะนะคะ
0: ตรงกับเวลาตอนนี้เลย 14:36 น.
1: เลข6เหมือนกัน
0: ใช่แล้วใช่แล้ว
1: นะคะแล้วก็ฮิตที่7
0: สัปดาห์นี้ก็ตกลงมาจากฮิตที่6เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดอกชบาสีแดงของน้องลูกตาลชนทิชานะครับก็ตอนนี้ลูกตาลก็อยู่แถวๆปทุมเนาะไม่รู้ว่าทำอะไรกันอยู่อยากรู้จังเลย
1: เนาะเขาไม่ส่งข่าวมาให้เราบ้างเลยอ่ะ
0: หรือเราจะแบบว่าให้ทีมงานโทรโฟนอินชั่วโมงหน้าไหม
1: นะดีไหมนะ
0: หรือว่าบางทีเขากำลังกลับแล้วเขาไม่รู
1: ้ไม่รู
0: ้ตาฝนอยู
1: ่เดี๋ยวลองถามทีมงานดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่ายังไงอัปเดตได้ก็เดี๋ยวให้อัปเดตมาทางเราเน
0: าะได้เลยได้เลยนะส่วนทางไลฟ์สดนี่เอื้อยสาปากแดงเสียนุ่นนี่บอกว่าเป็นเอื้อยเองค่ะที่หูสึกง่ายของน้องน้ำแข็ง
1: อัน
0: นี้ไม่ได้ขอเพลงนะขอเพลงนะไม่ได้บอกความในใจเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เปล่าเขาเพลงเชียร์นะ
0: คุณนุ่งเดินขอเพลงงานวัดบ้านเราเข้ามานะพี่ลาไอก็หัวเราะทั้งวัน
1: หัวเราะอย่างเดียวเลย
0: ส่งสติ๊กเกอร์อะไรมาหรือเปล่าแต่ก็มาฟังจอยๆกันไปด้วยกันน
1: ะ
0: พี่ทองรวมสวัสดีด้วยครับผมอีกหลายท่านพี่มะลิก็เป็นตัวแทนอีกหนึ่งสาวจากฝั่งพระโขนงก็ทำงานอยู่ปฏิบัติหน้าที่หลายออฟฟิศก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันวันเสาร์แบบนี้นะคร
1: ับนะคะก็ใครที่ไม่ได้พักผ่อนก็ทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยอยู่กับพวกเราหรือสำหรับคนที่พักผ่อนก็พักผ่อนอยู่กับเราแล้วก็ฟังเพลงกับเราไปได้ด้วยเหมือนกันนะนะคะ
0: มาฮิตที่4สัปดาห์นี้กันสักหน่อยพี่พิมพ์นะก็ฮิตที่4ตกลงมาจากฮิตที่3เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: ถูกต้องนะคะนี่หลายๆคนเชียร์อยู่นะเนี่ยนะคะพี่ดวงเดือนทายถูกนะเนี่ยนะคะ
0: ทายถูก
1: นั่นก็คือเพลง
0: งานวัดบ้านเราพี่กุ้งสุเทราชฟิชชิ่งไปกับน็อตทอย
1: ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะเดี๋ยวมาฟังฮิตที่4กันเลยน
1: ะ
0: ไปครับHit

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีม
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: เสียงเพียวมียาอม

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เทียงกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำชิโนโมโตะ
5: ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีฉลองครบรอบ73ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์กับงานประมูลขายบ้านมือ2ทอ2ครั้งที่3
6: โหงานนี้โปรแรงมากครับพี่คุ้มลดสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด2ปี
7: เสาร์ที่19กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียน 8:00 น.ที่ทอ.ส.สำนักงานให

0: ท่านกด5เงื่อนไขไปตามที่รายการกำหนด
1: เฮ้ยเจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: อ่านไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
4: พาวซ่า

0: ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
3: ่มากินข้าวเร็วลูก
4: เย้
2: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
4: น่าทานจังครับแม่
2: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
5: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
6: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
2: นี่แหละภาษารัก
3: กะเพรากรอบๆที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
2: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยมหานครทีม
8: ฮิตที่

0: บอหงข้าวครับโจอีภูวสิทธิ์ฟิชชูนี่กับพันช์วรการสัปดาห์นี้ขึ้นมาอีกแล้วนะมาอยู่ในฮิตที่4ครับผม
1: จากฮิตที่2จากฮิตที่4
0: ฮิตที่2จากฮิตที่4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคร
1: ับ ค่ะเคยอยู่อันดับ1นี่มาถึง9สัปดาห์ด้วยกันนะคะแล้วก็หัวอกพ่อห้างค่ะที่หลายๆคนเชียร์นะคะสัปดาห์นี้ลงมาจากฮิตที่2มาอยู่ในฮิตที่3จากพี่แมนมณีวรรณค่ะ
0: มายินดีกับฮิตที่1สัปดาห์นี้กันเลยพี่เพม
2: ฮิตที่1
0: ไม่ไกลไม่ไกลดนตรีขึ้นมา3ชาติประมาณนี
1: ้ใช
0: ่แล้วเต็มๆโป๊ะแบบนี้เอาที่บายใจครับยังคงที่กับฮิตที่1นะงั้นจากพี่บ่าววีครับคุณฟังอยู่ในช่วงของเรา10สัปดาห์แล้วก็ครองฮิตที่1ได้ถึง6สัปดาห์ด้วยกัน
1: นะคะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับเรา2คนนะคะพิมดาและโอ๊ตคณิตค่ะ

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนักวิชาการชี้ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ตัวช่วยค้ำเศรษฐกิจไทยภายใต้แรงกดดันถาโถมโดยเฉพาะราคาน้ำมันคาดหนุนการเติบโตของ GDP 0.3 ถึง 0.4% รองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีโดยชี้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2วงเงิน 40,000 ล้านบาทสามารถสำหรับใช้จ่ายในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมขอไปค่ะถึงพฤศจิกายนแม้ว่าในช่วง2เดือนอาจจะเหลือเงินให้ใช้จ่าย 1,000 บาทแต่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการกระจายเงินหมุนเวียนไปยังภูมิภาคทั่วประเทศโดยคาดว่าจะช่วยหนุนการเติบโตของ GDP ได้ราว 0.3 ถึง 0.4% ด้านนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองว่าการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2แม้ว่าตามข่าวที่ออกมาวงเงินจะน้อยกว่าและระยะเวลาน้อยกว่าเฟสแรกแต่มั่นใจว่าจะสามารถกระตุ้นการจับจ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดีดังนั้นอย่างดังที่เห็นในช่วง4เดือนที่ผ่านมามาตรการดังกล่าวได้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและช่วยให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและรณรงค์ให้ประชาชนใช้สินค้าไทยเพื่อกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยและ SME เพื่อฟื้นฟูกำลังซื้อของประชาชนอย่างทั่วถึงกลุ่มตัวบุคคลตามหมายจับคดีอาญาในพื้นที่จังหวัดยะลาหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาได้รับการประสานจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลากรณีพบเห็นในอัสนันบุคคลตามหมายจับและมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเหตุรอบวางเพลิงโรงมั่วหินบริษัทธนบดีศิลาเมื่อปี2567ในพื้นที่จังหวัดยะลาพันเอกเรวัตเส้งเข็มผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาจัดกำลังร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดยะลาควบคุมตัวนายอัสนันบริเวณถนนผังเมือง4ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาก่อนนำตัวลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายณโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและนำตัวส่งศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการบังคับใช้กฎหมายทุกภารกิจดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักนิติธรรมโปร่งใสและเคารพสิทธิมนุษยชนมุ่งสืบสวนขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สับสนเรื่องยอดทหารเสียชีวิตในสงครามอิหร่านหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม6นายโดยระบุว่ามีทหารเสียชีวิตในสงครามอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้มากกว่าจำนวนที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือเพนทากอนแถลงออกมาซึ่งอยู่ที่อย่างน้อย4นายแหล่งข่าวระบุว่ากำลังพลเสียชีวิตอยู่ที่22ถึง23นายโดยเป็นการเสียชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่านโดยตรงแต่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการทหารของสหรัฐที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์สู้รบที่ยังคงดำเนินอยู่ด้านพีทเอ็กเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวดังกล่าวและระบุว่าเป็นเรื่องโกหกโดยสิ้นเชิง
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจ

0: สิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: มานะ
1: ค่ะ
0: ลูกทุ่งโบราณครับลีโออาทิตย์เพลงนี้ถูกรีเควสต์เข้ามาคอมเมนต์ผ่านทาง Facebook Live สด RTMFM Gas 5ครับพี่พิม
1: จัดให้เลยนะคะเพลงนี้นี่ขอทั้งอาทิตย์เลยนะขอมาทั้งอาทิตย์ได้ฟังวันนี้แหละนะคะจัดให้แล้วก่อนหน้านั้นนะคะมีเพราะพี่รักจริงจากพี่หนึ่ง BK Band เพลงนี้ก็ขอกันทั้งอาทิตย์เหมือนกันขอเยอะมากเลยนะคะ
0: ก็เมื่อชั่วโมงที่แล้วขอมาผ่านทางไลฟ์สด
1: ใช่นะคะก็เลยจัดให้นะคะแล้วก็เพลงแรกเลยที่เปิดแค่เศษผ้าจากพี่สนุกสิงห์มา
0: ครับผมชาบงเจนีอร่อยซอย59ฟังน้องจอกฝากไว้ทาง SMS นี่บอกว่าขอบคุณน้องโอ๊ตและน้องพิมดาด้วยครับฟังอยู
1: ่ขอบคุณมากๆเลยนะคะเห็นไหมวันนี้ชั่วโมงนี้เราตามใจคุณผู้ฟังกันสุดๆมีเพลงอะไรที่อยากฟังก็บอกพวกเรามานะคะจ
0: ั
1: ดให้แบบนี้เลยนะคะ
0: SMS
1: เนาะจัดแล้ว3เพลง SMS ที่
0: เพิ่มเติมมาก็ยังมีอีกนะจากพี่บุ๋มนครพนมครับผมขอเพลงขวัญใจหลวงพี่ของพี่ไข่แดงนะฝากมอบให้ FC FM กัสพาทั้งหน้าไมค์หลังไมค์รวมไปถึงทุกแพลตฟอร์มถัดมาไอ้พรอนุชครับกู้ภัยสุดหล่อนี่บอกว่าสวัสดีคนหล่อคนสวยทั้ง2คนขอเพลงจักหน่อยแน่จังหวะนี้ของเมกอภิสิทธิ์นะครับอ่ะก็ทักทายกันด้วยส่วนทางหลังไมค์หมายเลขโทรศัพท์022481366ก็ยังรับสายกันอยู่นะครับผมใครอยากจะร่วมพูดคุยสายหน้าไมค์นะก็จะพยายามรับเท่าที่เวลามันพอนะเพราะว่า1ชั่วโมงเนาะตอนนี้บ่าย 3:20 นาทีกันแล้วว่ากันไปตามเรื่องตาม

0: ตามเวลาแล้วกันนะครับ
1: เอาเป็นว่าก็โทรมาขอหลังไมค์เอาไว้ก่อนนะคะหลังไมค์วันนี้อยู่กับรถเมย์คนเก่งค่ะ022481366โทรมาขอเพลงทิ้งเอาไว้ก่อนถ้าเกิดว่ามีเวลาเหลือเดี๋ยวเราจะรับสายหน้าไมค์นะคะ
0: นะครับก็สวัสดีไปถึงพี่ดาจากพระโขนงด้วยพี่นันท์เพชรบูรณ์เว็บมาแล้วป้ายาสมุทรปราการด้วยละกันส่วนทางไลฟ์สดก็ยังคงคอมเมนต์กันได้อยู่นะ
1: ได้อยู่เหมือนเดิมเลยเข้ามาชมกันได้นะคะชมจะเห็นทั้งภาพและเสียงเลยนะช่องทางนี้นะคะเส
0: ีย
1: เปียกนี่นะคะยังอยู่ด้วยกันพี่ดวงเดือนพี่เดือนนะคะบอกนั่งฟังเพลงดูทีวีทั้งฟังเพลงทั้งดูทีวีไปด้วยอย่างนี้เหรอพี่เดือนแล้วเราจะฟังอะไรอย่างนี้ได้เหรอได้ใช่ไหมคุณผู้ฟังเราเก่งนะคะตาดูหูฟังพี่จรัสวราพุทธด้วยนะคะพี่คิมเดอร์นะคะแล้วก็มีพี่หนุ่มน้ำยืนพี่หนุ่มน้ำยืนเหรอใช่ไหม
0: พี่จรัสนี่แหละบอกว่าหนุ่มน้ำยืนร้อนมากตอนนี้
1: คือหนุ่มน้ำยืนคือที่ไหน
0: เขาอยู่อำเภอน้ำยืน
1: หมายถึงว่าตัวเขาเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นหนุ่มน้ำยืนนะ
0: เป็นหนุ่มน้ำยืน
1: โอ้แล้วพี่โอ๊ตเป็นหนุ่มอะไรน้ำอะไร
0: น้ำแข็งที่ประวันอยู
1: ่หนุ่มน้ำแข็งที่ประวันโยนให้แบบว่าพี่โอ๊ตตกใจเลยพี่ลุงวีสวัสดีด้วยนะคะพัทยามีแดดออกแล้วมีลมพัดมาด้วยพี่เดือนอยู่พัทยาใช่ไหมนะคะก็หลายๆคนเลยเน
0: า
1: ะส่งมาพูดคุยมาบ่อย
0: มีเมื่อกี้เราจะถามว่าฮิตที่หนึ่งประจำสัปดาห์นี้เป็นเพลงอะไรคะน้องพิมดาน้องโอ๊ตเป็นเอาที่บายใจเอาที่บายใจของพี่บ่าวียังคงที่นะครับพี่สาครพี่อนุชาด้วยจากจังหวัดเลยทักทายพี่สักการินฝากเพลงฉันไม่เคยรักใครจริงโอ้นี่แก้เลยนะแก้พี่หนึ่ง BK Band เลยนะ
1: พี่หนึ่งบอกพี่อะไรนะ
0: เพราะพี่รักจริง
1: เพราะพี่รักจริงอันนี้บอกฉันไม่เคยรักใครจริง แต่ของวงชาตรีนี่คือเป็นเพลงแบบออกแนวเก่าใช่ไหมเพลงเก่าเป็นยุคเก่าอะไรอย่างนี้เน
0: า
1: ะ
0: พี่มนตรีบอกว่ามาครับมาครับคอมเมนต์ขอเพลงได้นะพี่นะหรือว่าร่วมพูดคุยกันหนุกๆนานๆตอนนี
1: ้
0: แต่เดี๋ยวช่วงนี้จะเสิร์ฟตาของขอสักหน่อยก็มีเอื้อสาวปักแดงใช่ไหมฝากเพลงผู้สึกง่ายน้ำแข็งที่ประวันแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยจังหวะนี้เมกอภิสิทธิ์สองเพลงก่อนเริ่มต้นนะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ

0: ให้ซ้อมเพลงแบบเจ็บๆเลยนะคะจังหวะนี้จากไอเมคอภิสิทธิ์และฮู้สึกง่ายจากน้ำแข็งทิพวรรณ
1: ครับ
0: ตอนนี้มีหนึ่งสายมารอหน้าไมค์แล้วด้วยนะคะทักทายหนึ่งสายกันดีกว่าเลยนะคะ
1: หลุดโชว์เลย
0: เออสงสัยแกจะรอนานไปหรือเปล่ารอประมาณ30วินานเหมือนกันนะพูดถึง
1: นะแต่ไม่เป็นไรพี่ทองจากลำปางแกฝากเพลงทิ้งไว้เรียบร้อย
0: น้องเมย์โทรกลับอยู่หรือเปล่าคะน้องเมย์กำลังโทรกลับอยู่นะคะบางทีแกอาจจะมือไปโดนอะไรอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่หรือว่าอาจจะฟังไม่ถนัดว่าเอ๊ะต้องรอ
0: หรือเปล่าหรือไม่วางสายอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่เป็นไร
0: ใช่ไหมมาแล้ว
1: สวัสดีครับพี่ทอง
2: จ้าสวัสดีครับ
0: จ้าพี่ทองทำอะไรอยู
2: ่ตอนนี้เหรอนวดลูกค้าอยู
0: ่
2: คร
0: ับเป็นหมอนวดเหรอเนี่ย
2: จ้า
0: เออได้ยินแล้วอยากไปนวดเลยนวดอยู่แถวไหนคะ
2: อยู่แถวศูนย์มะเร็งครับ
0: ที่ไหนจังหวัด
2: ลำปางครับ
0: จังหวัดอะไรลำปางใช่ไหม
1: ลำปางนะ
0: แถวศูนย์มะเร็งลำปางมีชื่อร้านไหมคะหรือว่ายังไง
1: มีชื่อร้านไหมพี่ทอง
0: พี่ทอง
2: แบบหมอวิ่งคร
0: ับอ๋อหมอวิ่งเป็นอิสระ
1: ติดลูกค้าอยู่ไง
0: ติดลูกค้าอยู่ใช่ไหม
1: แต่ฝากเพลงเข้ามาแล้วนะพี่ทองนะ
2: จ้า
1: ดอกกระเจียวบานมอบให้ใครบ้างไหมพี
2: ่มอบให้ทุกสายเลยครับ
0: นายเลยนะคะ
1: ขอบคุณด้วยนะพี่ทองนะ
0: จ้า
2: จ้า
1: ได้เลยเป็นเสียงทุกสายเดี๋ยวฟังด้วยกันนะ
0: สวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
2: เรื่องไงก็โทรหาใหม่เนาะ
0: ได้เลยพี่ทองโทรมาบ่อยๆนะจ้าสวัสดีค่ะ
1: โอเค
2: ค่ะ
1: หนึ่งสายหน้าใหม่นะพี่พิมพ์เพราะว่าตอนนี้พี่ทองเขาติดลูกค้าอยู่แสดงว่าสายหลุดเมื่อกี้ก็คือกำลัง
0: นวดอยู่แน่เลย
1: ใช่ไหมทักทายเพิ่มเติมด้วยนะนอกจากพี่ทองจากลำปางแล้วก็มีลุง935วันนี้อยู่บริเวณแถวสายใต้ใหม่นะพอยาอุบลครับบอกว่าขอเพลงสนุกๆของสอนคีรี
0: เอ๊ะสอนคีรีเขามีเพลงสนุกไหมยังไง
1: น่าจะมี
0: เดี๋ยวไปค้นหาก่อนค้นหาข้อมูลกันนะนะพยอม
1: นะส่วนพี่เที่ยงจากปัตตานีนี่ฝากเพลงสายันเข้ามาพี่เป้าสายันพวกแกชื่นชอบนะหลายท่านก็ชื่นชอบเพลงพี่เป้ากันเยอะเดี๋ยวเตรียมไว้ให้เพราะว่าลุงวีเชียงรายก็ขอเพลงพี่เป้าเอาไว้อยู
0: ่
1: น้ำท่วมนาอะไรประมาณนั้นช่วงนี้หน้าฝนเนาะ
0: ใช่ใ
1: ส่ฝนต้นหนาวที่แบบโอ้ต้องรับมือฝนแบบอย่างหนักเพราะว่าช่วงนี้มาแบบว่าหนักจริง
0: ถูกต้อง
1: หลายพื้นที
0: ่
1: คุณแม่กอบกุลและพระร้อยหนึ่งด้วยนะครับก็ทักทายกัน
0: เดี๋ยวคุณแม่กอบกุลนี่เขาใจเดียวกับพี่ทองเลยนะ
1: เนาะ
0: ขอเพลงเดียวกันมาเลยนะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเดี๋ยวจัดให้เลยกันละกันดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ค่ะ

0: ำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีม

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตัว
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้า

0: เปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีม
3: อยู่กับพวกเราสองคนโอ๊ตคณิตและพิมดามหานครนะจ๊ะ
2: เวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินพี่โอ๊ตเปิดเพลงให้ไม่ทันเลยอ่ะ
3: จริงๆนี่เหลือเพลงไม่อีกเยอะเลย
2: ใช่
3: เกือบจะ10เพลงนะ
2: แต่ว่าตอนนี้เวลาของชั่วโมงนี้เหลืออีกแค่ประมาณ10นาทีสุดท้ายแล้ว
3: ครับผมดังนั้นแล้ว
2: นะเราก็จะเปิดเพลงตามใจคุณผู้ฟังกันไปเรื่อยๆ
3: ใช่ก็จับคู่แล้วกันทิ้งท้ายตรงนี
2: ้
3: นะเพลงนี้ก็จากพี่สายันสัญญาก็ถึงแนะนำเข้ามาทางหลังไมค์นะครับอย่าลืมตัวแล้วก็อีกเพลงก็เดี๋ยวผมเลือกมาเป็นฝนตกฟ้าร้องของสอนคิรีก็มอบให้พ่อยาวนะจากอุบลที่ฝากมา
2: ใช่ที่พ่อยาวขอเพลงของสอนคิรีมานะคะอู้มีแต่เพลงแบบว่ายุคเก่าทั้งนั้นเลยนะสงสัยวันนี้คุณผู้ฟังเราอยากย้อนยุคกลับไปฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะก็เดี๋ยวจัดให้นะคะและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะยังอยู่ด้วยกันต่อกับเราสองคนนะคะพิมดาและโอ๊ตคณิตนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะช่วงหน้ามาฟังเพลงใหม่กันค่ะ
3: ครับ

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพลพีเผยตำรวจเชียงใหม่รู้ตัวเจ้าของเบอร์สะท้อนแล้วเจาะขยายผลสาวถึงเจ้าของบ่อนนายพลพีสวนชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการขยายผลปฏิบัติการปราบเสนาครพิงภายหลังนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจู่โจมทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมง2แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ว่าได้สอบถามจากการเจ้าของมือถือจนได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วและพยายามสอบถามสทรายดังกล่าวได้รับคำตอบว่าเขาไม่ใช่เจ้าของบ่อนเป็นคนที่ดูแลความเรียบร้อยเป็นคนที่ส่งการ์ดมาทำงานซึ่งพยายามถามว่าบ่อนนี้เป็นของใครได้รับคำตอบว่าชื่อชัยเบื้องต้นสทคนดังกล่าวยอมรับว่าเป็นผู้ส่งคนมาดูแลความเรียบร้อยแสดงว่าต้องรู้ว่าเป็นบ่อนและอาจมีรายได้จากบ่อนจึงมีส่วนเกี่ยวข้องผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและจะขยายผลต่อเพราะในพื้นที่มีข้อมูลแล้วว่าสทคนดังกล่าวคือใครและน่าจะเป็นคนกว้างขวางในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการดำเนินคดีมีทั้งทางอาญาและโทษทางวินัยประธานกรรมธิการพลังงานหนุนรัฐช่วยติดโซล่าครัวเรือน 50,000 ลดภาระค่าไฟประชาชนนายสุพลจุนไสสสชุมพรพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงสถานการณ์พลังงานโลกว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันพันผวนกระทบค่าใช้จ่ายประชาชนทางด้านการเดินทางและภาคการเกษตรในขณะที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกำลังหาแนวทางลดภาระด้านพลังงานโดยเฉพาะการส่งเสริมโซล่าเซลล์ภาคครัวเรือนและศึกษาการใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลเบื้องต้นมีการจัดสรรงบประมาณ 200,000 ล้านบาทสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาด5กิโลวัตต์โดยรัฐช่วยครัวเรือนละ 50,000 บาทจากค่าติดตั้งชุดละ 120,000 บาทส่วนที่เหลือ 70,000 บาทสามารถใช้สินเชื่อธนาคารได้จากข้อมูลเบื้องต้นการติดตั้งโซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย600หน่วยต่อเดือนช่วยลดภาระค่าไฟโดยเฉพาะบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนรวมถึงครัวเรือนที่มีค่าไฟ 3,000 ถึง 4,000 บาทต่อเดือนซึ่งโครงการจะนำไฟฟ้าที่ผลิตได้มารถไฟฟ้าและส่วนที่เหลือใช้นำไปชำระสินเชื่อต้นค่างวดละขอไปค่ะเบื้องต้นคาดค่างวดละ 1,200 ถึง 1,400 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของแต่ละครัวเรือนทั้งนี้รายละเอียดและหลักเกณฑ์ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาระดมกำลังลอกหลอกครอบท่อหาจุดน้ำมันรั่วความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3วันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงพยายามลอกหลอกครอบท่อเพื่อตรวจสอบรอยเลือดรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้ลอกหลอกครอบท่อออกได้ประมาณ20เซนติเมตรเนื่องจากเป็นท่อเหล็กแข็งแรงและไม่ให้เกิดประกายไฟจึงต้องใช้แรงคนเท่านั้นและทำด้วยความระมัดระวังสูงสุดการดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้ปิดหน้าดินบริเวณตามแนวท่อเพิ่มเติมห่างจากจุดต้องสงสัยที่มีคราบน้ำมันซึมในระยะ20เมตรเพื่อขยายพื้นที่ตรวจสอบหลังจากนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเชิญบริษัทเจ้าของท่อและผู้บริหารจัดการท่อขนส่งมาวางแผนเพื่อทบทวนการวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะจะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 200

0: กว่าครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่ง

0: โอ้โห
1: ชอบผลงานเพลงนี่หนุ่มๆรีเควสต์แนะนำเข้ามาน่
2: ะ
1: ถึงจะไปงั้นจากพี่ไข่แดงครับผมขวัญใจหลวงพี
2: ่ค
1: ่ะและก่อนหน้านั้นหลวงพี่เปี๊ยก
2: หลวงพี่เปี๊ยก
1: พี่เสียบเปี๊ยก
2: อ๋อเสียบเปี๊ยกพ

0: จะเปลี่ยนสรรพนามเขาเป็นสระขอเพลงไอ้หนุ่มอะไรนะ
1: ไอ้หนุ่มไก่เดือย
0: ไก่เดือย
1: เขาขอทุกอาทิตย์เขาขอทุกวันเพลงนี้
0: ใช่เพราะว่าเขาอยากโชว์ศักยภาพสมรรถนะ
1: เพราะว่าเขาชอบแทง
0: เขาบอกว่าอยากให้น้องปลายฟ้าได้ขอนแก่นฟังเพลง

0: ช่วงนี้นะคะชั่วโมงสุดท้ายของเราสองคนแล้วเนาะสน
1: ุ
0: กสนานเลยล่ะนะคะอยากสนุกอีกอ่ะมีอีกไหม
1: มีนะ10:16 ครับผมเลขสวยอีกแล้วแต่เมื่อสักครู่แถวๆอสมทพระราม9ก็ฝนตกมาระลอกหนึ่งเบาๆแบบว่าหนักนิดนึงแล้วก็หยุดละ นะในช่วงนี้จอชีวิตครับ5ซิงเกิลใหม่ที่เราจะมาแนะนำคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้นะครับก็มีซิงเกิลเพราะๆทั้งสิ้นเลยซึ่งก็จะสลับสับเปลี่ยนเปิดทุกช่วงนักจัดรายการจันทร์ถึงศุกร์นะครับกับจอคิวฮิตต
0: ั้
1: งแต่วันที่21-25 กันยายนครับ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เพลงแรกเลยดีกว่านะคะเพลงนี้เนี่ยจากพี่ไม้เมืองค่ะนะคะชื่อเพลงว่าตามหาเอ๊ะเป็นยังไงนะตามหาอะไรเอ่ยนะคะหรือว่าเป็นเพลงยังไงสนุกหรือว่าช้าเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: ครับไปฟังกัน

0: ามหาครับงานจากไม้เมืองนะก็เพลงนี้ได้ปล่อยประกาศจากพี่วีรยุทธ์ชูลีกรหรือว่าพี่ฮาลิมนะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โอ้เพลงร้อยล้านวิวยกมากหรือบาปบุญนะที่เราได้ฟังกันไปแล้วยังอยู่ในชาร์ตของเราด้วยซึ่งเพลงนี้ครับภายใต้สังกัดค่าย S1 Music ครับจากวงไม้เมืองเนา
1: ะ
0: เรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้จากเคนตะโมริ
1: ช่วงนี้พี่เคนตะนี่เห็นหลายเพลงแล้วนะ
0: ใช่ไหมจริงจริงจริงจริง
1: นะนะคะก็จะออกแนวแบบว่าช้าๆแบบเนี้ยเนาะ
0: ฟังสบายๆเป็น easy listening นี่แบบฟังชิว

0: ็จะเป็น
1: ด้วย
0: อ๋อก็จะเป็นฝีมือของพี่เคนตะ
1: คร
0: ับส่วนใหญ่เลยนะคะอ่ะมาเพลงที่2กันดีกว่าเพลงนี้นี่คือเซอร์ไพรส์เรามากเลยนะ
1: ใช่มั้ย
0: เซอร์ไพรส์เราเลยว่ามาคู่กันได้ยังไง
1: เนาะ
0: มันฟีเจอริ่งกันได้ยังไง
1: มันได้ยังไงมันโอ้โหจริงอันนี้เซอร์ไพรส์จริง
0: อืมเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังลองไปฟังกันดูนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าทำไมต้องเป็นเรานะคะที่บอกว่าเซอร์ไพรส์ก็คือวงแอลกอฮอล์ค่ะฟีเจอริ่งกับน้าแอดคาราบาวเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนค่ะ

0: จากวงแอลกอฮอล์ได้ร่วมฟีเจอริ่งไปกับน้าแอดคาราบาวนะเพลงนี้สังกัดค่าย TMG Record ครับชื่อเพลงว่าทำไมต้องเป็นเราพี่ผิด
1: ค่ะนะคะคำร้องทำนองก็คือพี่ศรีสกลสมทรงหรือว่าพี่ปุ้ยนั่นแหละเขียนคำร้องทำนองเพลงนี้เองนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยวงแอลกอฮอล
0: ์นี่ถือว่าเป็นการโคจรมาเซอร์ไพรส์หลายๆคนแล้วก็ฟังแล้วมันก็โดนใจนะ
1: ค่ะนะคะใครที่ชอบเพลงนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะรอติดตามกันได้เลยนะคะทุกช่วงดีเจวนไปวนมาเนาะนะคะอ่ะมาเพลงที่3ค่ะเพลงนี้จากพี่นุ้ยสุวินาค่ะชื่อเพลงว่าพี่บ่าวน้องสาวจริงใจยังไงพี่บ่าวน้องสาวจริงใจเอ๊ะยังไงเดี๋ยวไปฟัง
0: พี่บ่าวน้องสาวจริงใจ

0: ตกลงยังไงพี่บ่าวน้องสาวจริงใจตกลงยังไงเอา
1: น้องสาวจริงใจ
0: ในเพลงเขาบอกว่ายังไง
1: ตอนแรกเนี่ยเธอก็มาแบบว่าทำดีหยอดคำวงคำหวานแต่ว่าเนี่ยพี่เป็นคนไม่ขี้หกนะพี่เป็นคนไม่ขี้หกนี่พี่เป็นคนไม่ชอบโกหกใครจริงใจกับน้องเสม
0: อแล้วสุดท้ายหายไปหรอ
1: ให้เฉยเลย
0: เหรอ
1: ซูนเม็ด
0: ซูนเม็ดเลยทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะพี่หายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยหรอก็เลยกลายเป็นชื่อเพลงโอไมค์แบบนี้เน
1: า
0: ะน่าจะประมาณนี้เนาะงงๆอยู่นะชื่อเพลงนะคะพี่บ่าวน้องสาวจริงใจจากพี่นุ้ยสุวินาค่ะสังกัดไอบูมมิวสิกนะคะคำร้องทำนองนี้ก็ได้พี่อนนท์เปล่งจำรัดแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ชาณรงค์กลิ่นสีสุขนั่นเองนะคะ
1: ผ่านไปแล้ว3งานเพลงนะครับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของจ่อคิดเดินทางกันต่อเลยนะ
0: ค่ะ
1: เงินจากพี่กล้วยสแตมป์ซิงเกิลที่4กับการจ่อคิดนะชื่อเพลงครับสีดาลุยไฟภายใต้สังกัดค่าย Big Love Music ไปฟังกัน
0: ค่ะ

0: ีดาลุยไฟร่างงานใหม่จากกล้วยสแตมป์ภายใต้สังกัดค่าย Big Love Music นะฮะก็เป็นการหยิบยกเรื่องราวรามเกียรติ์ใช่ไหมพี่พิมพ์นะ
1: ใช่ไหมสีดานี่คือวรรณคดีรามเกียรติ์ไหมใช่ถูกแล้ว
0: ผมคิดอีกเรื่อง
1: นึ
0: ง
1: น่าจะถูกแหละเออเพราะว่ามีพระรามด้วยเห็นป่ะเออ
0: ใช่เพราะว่าเขาเปรียบไปว่าตัวเองเนี่ยแบบเออไม่เคยยอมเขาเรียกว่าเชื่อใจ
1: ใช่
0: เชื่อมั่นในแฟนของตัวเองเหมือนแบบเออพระรามที่มีความระแวงแครงใจใช่ไหมกับนางสีดานางสีดาก็เลยต้องลุยไฟเลย
1: ให้ดู
0: จุดไฟเลยทีเดียว
1: แสดงความจริงใจ
0: เธอไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวฉันเผาละเผาถ่าน
1: แล้วสุดท้ายเป็นไง
0: เป็นไง
1: นางสีดาเป็นไงลุยไฟตาย
0: ร้อน
1: ร้อนไม่รู้อ่ะเราก็ต้องไปศึกษาในคดีอีกทีนึงนะคะแต่ว่าอันนี้คือ
0: ได้สาระไง
1: ได้สาระไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วสาระที่ถูกต้องคือพี่กล้วยสแตมป์นี่แหละเขาเอาเพลงสีดาลุยไฟ
0: มันโยงเข้าเรื่องดี
1: เลย
0: โย
1: งเข้าเรื่อง
0: ผมนี่นึกถึงไก่ย่างแล้วตอนน
1: ี
0: ้นางสีดาจะก่อไฟเพื่อแบบพอลุยไฟเสร็จเขาจะปิ้งไก่ต่อไหมหรือจะทำกับข้าวอะไรดีเพราะหิว
1: เริ่มหิวแล้วใกล้ใกล้เย็นละ
0: ตั้งแต่เพลงแรกแล้วตามหาของไม้เมืองนี้ผมนึกถึงหน่อไม้สดๆกำลังคิดอยู่จะแกงกะทิดีไหมเย็นนี้อะไรงี
1: ้เออแล้วจนมาถึงไก่ย่างแล้วนะ
0: แล้วก็คอมเมนต์บอกว่าเออทำห่อหมกเลยห่อหมกมาไหมช่วยช่วยคิดกับข้าวให้ดี
1: ช่วยกันคิดมื้อเย็นนะคะ
0: เข้าเรื่องเข้าเรื่อง
1: เข้าเรื่องก่อนนะพี่กล้วยสแตมป์เขาก็หยิบยกเอาตรงนี้เลยวรรณคดีนะคะมาทำเป็นเพลงนะชื่อเพลงว่าสีดาลุยไฟนะคะคำร้องทำนองได้พี่อาทิตย์อัคณิตเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่จ่าแทนไทยนั่นเองนะคะนี่แหละก็เป็นเพลงจากพี่กล้วยสแตมป์มาอีกเพลงนึงเอามาอีกแล้ว
0: มาอีกแล้ว

0: ตอนเมื่อสักครู่พระรามกับสีดาหรือทศกัณฐ์ไม่มาได้อย่างไร
1: ได้อย่างไรล่ะต้องมาให้ครบเรื่องนะคะ
0: นี่คนเขาเรียกว่าเอามาจ่อคิวนี่เขาคิดไปแล้วแน่เลย
1: คิดมาแล้วเป็นความบังเอิญที่พี่กล้วยกับพี่การเขาทำเพลงแบบว่าแนววรรณคดีมาพร้อมๆกันก็เลยจับมาอยู่ในสัปดาห์เดียวกันนะคะ
0: ซึ่งเพลงน้องการนี่ก็เปิดตั้งแต่วันแรกๆด้วยเพราะมีคนผู้ฟังถามหากันมาเยอะเยอะเลย
1: เยอะแล้วนะคะแล้วเราก็มาจ่อคิวนี่ฟังกันวันนี
0: ้
1: นะ
0: ค
1: ะกับเพลงที่ชื่อว่าสุดแขนทศกัณฐ์เป็นยังไง
0: ทศกัณฐ์มีกี่แขน
1: 10นิ้ว10มือ
0: ตอนนี
1: ้10มือ10มือนะ10แขนนะ
0: 10แขน10แขนตอนนี้เจนี่มี2แขนแต่มีหลายขาอ่ะไปฟัง
1: เป็นแมงมุมหรือเปล่าไปฟังพร้อมๆกันกับสุดแขนทศกัณฐ์ค่ะ

0: สุดแขนทศกัณฐ์งามการทัศนะนะ
1: ค่ะนะคะสังกัดแกรมมี่โกค่ะเพลงนี้คำร้องทำนองก็คือพี่การนี่แหละเขียนเองนะคะการทัศนะเขียนแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เอ็มนาโนนนะคะ
0: นะหลายคนก็อยากจะเป็นเหมือนทศกัณฐ์เนาะ
1: เป็นยังไง
0: แบบว่า

0: หลายหน้าสิบแขนกี่ขาไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจมีสองขาแล้วนะไม่ไหวรัศกรมีหลายขา
0: เข้าแซวอยู่ดีเจตกวิชาวรรณคดีหรือเปล่า
1: ใช่ตกวิชาวรรณคดีไม่แน่ใจ
0: เรามองกระจกตัวเองก็นี่คณิต3ขาคณิต3ขาหลายคนก็เรียกแบบนั้นไง
1: คณิตขาขาด
0: อันนี้จะเล่นไ
1: ห
0: ม
1: อ่ะเล่นไหมตั้งวงเลย
0: ไปเรื่อยเลย
1: ค่ะ
0: นะก็สุดแขนตัวสกันครับเพลงนี้ซิงเกิลที่5ในเจาะชีวิตนะ
1: ครบแล้วนะคะ5เพลงในสัปดาห์นี้มาเรามาทวนกันดีกว่ามีเพลงอะไรกันบ้างตอนนี้คุณผู้ฟังงงหมดแล้วตกลงคุณพูดเรื่องอะไรกัน
0: อันไหนเรื่องเพลงอันไหนสาระอันไหนเล่นเล
1: ่
0: น
1: งงไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาทวนกันนะคะ5เพลงนะคะก็คือเพลงแรกเนี่ยจะมีตามหาจากไม้เมืองค่ะเพลงที่2ทำไมต้องเป็นเราจากวงแอลกอฮอล์ฟิชเชอริ่งกับพี่แอดคาราบาวนะคะเพลงที่3พี่บ่าวน้องสาวจริงใจจากพี่หนุ่ยสุวินาค่ะ
0: ถึงไหนแล้วนะ
1: แล้วก็ตามมาด้วยเพลงที่4
0: สีดาเลยไฟครับกล้วยสแตมและซิงเกิลที่5สุดแขนทศกัณฐ์การทัศนะนะแซวน้องไบร์ทนิดนึงนี่น้องไบร์ท FC ของคุณพี่พิมดาแล้วก็ FC ของใครหลายๆคน
1: FC
0: ทุกคนแล้วกัน
1: FC ทุกคนนะเขาชอบสาวสวย
0: เขาบอกว่านี่น้องไบร์ทพร้อมที่จะโอนเปส่งเสียดีเจ2คนไปเรียนเสริมวิชาวรรณคดี
1: ว้าว
0: พี่เปิด QR code ให้เลย
1: แปะไว้ให
0: ้แปะไว้เลยน
1: ี่ QR code นะคะ
0: นะพร้อมเลยอยากแบบว่าชอบโดนเปเหมือนกันอยากโดนอ่ะช่วงนี
1: ้
0: อยากโดนเปพี่ไป
1: นิดนึง
0: อ๋อครับ
1: ส่งเรียนหน่อยแล้วนะคะอุ๊ยมาแล้วคนนี้สายเปคนนึงน้องอุ้มทิพย์สุดา
0: เขาบอกว่าเริ่มแล้วคนถ่ายไป
1: นะคะน้องอุ้มจ๋าเปย์พี่โอ๊ตหน่อยเร็ว
0: นิดนึงนี่เดือนกุมภาปีหน้าเขาจะรับปริญญาแล้วนะ
1: พอ
0: เสร็จเขาแต่งงานเลยนะที่ประการ
1: ไหวจังเลย
0: ไม่เพราะวันก่อนเขาบอกว่าพี่โอ๊ตหนูไม่เด็กแล้วนะหนูเป็นสาวแล้ว
1: ค่ะตอนนี้หาเจ้าบ่าวได้ยัง
0: ไม่ชัวร
1: ์จะแต่งงานแล้วหาเจ้าบ่าวได้ยังอ่ะนะคะ
0: มีอะไรอีกลูกพี่หลินบอกว่าสวัสดีลูกพี่แล้วก็พี่พิมดาด้วยพี่พิมดาคนสวยฝนตกแล้วครับบางประกง
1: พี่หลินใช่ไหมคนนี้คือพี่หลินชัยนรงค์นะคะแล้วมีใครอีกไหมมีใครอยากแซวอะไรเราอีกไหมนะคะมาเถอะนะเดี๋ยวเถอะพี่โอ๊ตเนี่ย
0: หลินลูกพี่หลินบอกว่าพร้อมโอนให้ดีเจ50,000เลยเดี๋ยวนะอะไรนะอ๋อเดี๋ยวนะไปให้ผมหน่อย
1: ไปไหน
0: หมายถึงจะให้ดีเจเนี่ยโอนไปให้เขา
1: โอนไปให้หน่อย
0: เราก็คุยไปเรื่อยจริงๆ
1: นะคะ
0: มีใครอีกมารีบคอมเมนต์มานะใครจะเปเยอะสุดนี
1: ่วันนี้ใครเปเยอะสุดมาดูซิว่าใครจะให้รางวัลเราสองคนเยอะที่สุดนะคะคนนั้นชนะนะได้ฟังเพลงไปเลย
0: ปกตินี่ช่วงพี่พิมจันหนึ่งจันหนึ่งสุขถ้ามาจัดรายการก็จะแบบว่าต้องขึ้นรถไฟ
1: ขึ้นรถไฟใช
0: ่ต้องทักทายให้เพลงน้องแต่วันนี้ถ้าใครเปเยอะสุดก็คือเราเปิดเพลงให้
1: ถูกต้องแล้วให้รางวัลวันนี้ใครเปย์เยอะสุดให้รางวัลเปิดเพลงให้ฟัง
0: เดี๋ยวคุณฟังเขาเชื่อจริง
1: อ่ะเขาเชื่อนะเนี่ยดีเจทานข้าวหรือยังนะคะน่าจะทานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวแล้วล่ะตอนนี้หัวเลาะล้วนขนาดนี้นะนะคะเอาล่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวให้เราเตรียมเพลงสักหน่อยทิ้งท้ายก็น่าจะได้สัก 2-3 เพลงน
1: ะ
0: เดี๋ยวว่ากันช่วงท้ายกันครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยมหานครทีม

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟถักจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นหลายละ 3,600

0: และยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยรีเซล S S S S วิ่งไ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
7: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยมหานครทีมมาแล้วนะคะอยู่กับเราสองคนนะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเรากำลังเถียงกันอยู่เถียงกันอีกแล้ว
10: เถียงกันว่าเอ๊จะใช้บัญชีใครดีนี่พี่ตั้งสัมพันธ์ใหม่คอมเมนต์มาเลยเนี่ยพี่เพิ่ม
8: พี่แต๋วจริงป่ะเนี่ย
10: มาเอาเลขบัญชีมาค่ะนี่ๆๆเขาบอกว่าเดี๋ยวโอนให้เลย
8: นี่เรื่องจริงป่ะเนี่ยพี่แต๋ว
10: ไม่เขารำคาญพูดเยอะไป
8: เดี๋ยวพิมพ์ให้จริงนะเออนะคะอ่ะกำลังเถียงกันอยู่ว่าเราจะเปิดเพลงเร็วหรือเราจะเปิดเพลงช้าส่งท้ายกันดีเพราะว่าวันนี้คุณผู้ฟังก็ขอเพลงกันหลากหลายบางคนก็อยากฟังเพลงสนุกสนุกบางคนก็อยากฟังเพลงช้าช้านะคะก็เลยยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงดีนะคะแต่ตอนนี้ตัดสินใจได้แล้วเอาเป็นว่าช้าขึ้นหัวแล้วเดี๋ยวตรงกลางเพลงเอาเร็ว
10: ได้
8: เอามาผสมกันเลยดี
10: แ
8: ล้ว
10: เวลาก็จนจะหมดเวลาแล้วต้องส่งต่อให้ศิลปินแห่งชาติท่านถัดไปอาจารย์ประยงชื่นเย็นใช่ไหมครับมารออยู่แล้วเนาะเพราะว่าอาจารย์ก็เตรียมเพลงเพราะทั้งสิ้นเลยวันนี้วันเสาร์แบบนี้ฝนพรำๆเผื่อใครที่แบบว่าอาจจะไม่ได้เดินทางสะดวกไปข้างนอกใช่ไหมก็ได้ฟังเพลงกันเรื่อย
8: ๆนอนฟังเสียงฝนเคล้าเสียงเพลงกัน
10: ไ
8: ปบรรยากาศดีนะนะคะเดี๋ยวทั้งสองคนจะกลับไปนอนแล้วเหมือนกันตอนนี้เลยค่ะไปชาร์จแบตไปชาร์จแบต
10: ถูกต้องก็ไปชาร์จแบตจริงๆ
8: แบตใกล้หมดแล้วเราสองคนทำงานนานไม่ค่อยได้แบตหมด
10: อีกพอเกิน3ชั่วโมงจะรั่วๆหน่อย
8: ร
10: ั่
8: วแล้วอายุเยอะแล้ว
10: อายุค่ะจริงๆไม่ไหว
8: นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วย2เพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะคะจะมีเพลงสินขาดจากพี่ฝนศิลารัตน์นะคะ
10: ซึ่งถูกแนะนำผ่านทาง SMS 4689400นะครับแล้วอีกผลงานเพลงจากน้องปลายแล้วกันกนกพรปลายกนกพรบ่อสดบ่ออนุญาตให้จีบก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับทุกช่องทางที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาตั้งแต่บ่ายโมงนะ
8: ค่ะหวังว่าโอกาสหน้าเราสองคนจะได้มาคู่กันอีกนะคะ
10: นานนะที่บอกว่าเขาจะแบบจับสลับแบบนี้
8: ใช่ไม่ค่อยมีโอกาสได้มาเจอกันเท่าไหร่เนาะปีหนึ่งสองครั้งได้เนาะคุณผู้ฟังหวังว่าจะมีโอกาสอีกนะสนุกดีนะคะอ่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะรักเหมือนเดิมนะ

0: คนจิบุจิบุ
1: โอ้โหคุณมีนะคุณมีอะไรทิ้งตรงนี้นะเออดีดีดีดีแต่ผมไม
0: ่ทุกวันแหละจิบุจิบุทุกวันเลย
1: จิบุ
0: นะอ่ะคุณโอ๊ตคุณจิบุจิบุแฟนเพลงหน่อยเร็ว
1: จิบุจิบุจันครับผมสี่โมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มกับโอ๊ตแคนิด FM 95วันนี้ไปแล้วครับผม
0: สวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันฝ่ายปกครองอำเภอเมืองตั้งด่านหนุ่มขี่จักรยานโดนตรวจค้นจังหวะแชทเด้งลูกค้าสั่งยาบ้าสรุปตามสืบที่แท้หลวงพี่สั่งยาจับศึกทันทีฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีโดยมีนายสิทธิพรคงหอมในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีสั่งการให้นายชัยทัศน์เจษฎาปกรณ์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทั้ง9หมู่บ้านรวมกว่า

0: 90นายจัดตั้งด่านจุดตรวจในพื้นที่ป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมคุมเข้มปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทต่อมาระหว่างนั้นได้มีนายบีขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาตรงด่านเจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจค้นท่าทีพิรุธจึงได้ตรวจปัสสาวะพบสีม่วงขณะกำลังสอบสวนปรากฏว่ามีแชทไลน์เด้งสั่งยาบ้าขึ้นมาในโทรศัพท์จึงได้ทำการตรวจสอบทันทีพบว่าผู้ที่สั่งยาบ้าเป็นพระสงฆ์ของวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีและมีการนัดแนะส่งยากันบริเวณรั้ววัดจึงส่งสายลับเข้าไปเมื่อไปถึงพระรูปดังกล่าวได้ออกมาตามเวลานัดหมายจากนั้นได้รวบตัวทำการสอบสวนโดยยอมรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของแชทสั่งยาบ้าดังกล่าวตรวจสอบในกุฏิไม่พบของกลางยาบ้าแต่พบอุปกรณ์เสพเท่านั้นจึงได้ทำการสึกทันทีโดยมีเจ้าอาวาสทำการสึกให้ที่วัดดังกล่าวพร้อมส่งตัวบำบัดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปพังแอมช้างแม่วางถูกน้ำป่าพัดปลอดภัยแล้วพบเป็นช้างพิการขาหน้าหนีน้ำป่าไม่ทันความคืบหน้ากรณีมีช้างถูกกระแสน้ำป่าพัดในพื้นที่บนดอยตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดนายเทียรพัฒน์ตรังประการเจ้าของพัดฟาร์มร่มแดนช้างได้แจ้งความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือช้างเชือกดังกล่าวว่าช้างที่ไหลมาตามกระแสน้ำในลำน้ำแม่วางคือพังแอมอายุประมาณ 11-12 ปีก่อนเกิดเหตุควานช้างได้นำมาเลี้ยงในพื้นที่ติดแม่น้ำร่วมกับช้างเชือกอื่นขณะนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากเร็วและแรงควานพยายามนำช้างออกจากแม่น้ำแต่พังแอมมีภาวะพิการขาหน้าขวาจากการที่ถูกแม่เหยียบตั้งแต่แรกคลอดทำให้ไม่สามารถก้าวเท้าได้เหมือนช้างปกติทำให้หนีเอาตัวรอดไม่ทันถูกน้ำพาพัดไหลไปตามกระแสน้ำเป็นระยะทางเกือบ2กิโลเมตรโชคดีที่ลำน้ำไม่มีโขดหินจึงไม่ได้รับบาดเจ็บจากนั้นทีมควานสามารถเรียกพังแอมให้นำขึ้นมาฝั่งได้ทีมร่วมดันช้างซึ่งประกอบไปด้วยควานผู้ช่วยสัตวแพทย์ได้เข้ามาให้การดูแลพบว่าขึ้นมาจากน้ำพังแอมมีอาการตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวหลังจากช้างมีอาการสงบลงจึงส่งทีมเข้าไปตรวจสอบสภาพร่างกายตรวจข้อต่อกล้ามเนื้อต่างๆซึ่งช้างไม่แสดงอาการเจ็บปวดแต่ทีมยังกังวลความบอบช้ำภายในรอจนพบว่าช้างปัสสาวะออกมาเป็นสีใสไม่มีเลือดจึงวางใจล่าสุดได้พาช้างไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วและรอจนกว่าน้ำป่าไหลหลากจะยุติเฝ้ารออาการต่ออย่างน้อย24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: กดสั่งซื้อสีรองพื้นได้เยอะเลยวันนี้จะได้
9: จบปัญหาได้ตรงจุด
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: ป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับวันนี้เราก็จะมีเพลงเพราะๆแบบเพลงเก่าๆนานๆไม่ต่ำกว่า20ปีขึ้นไปนะครับทั้งไทยสากลและไทยลูกทุ่งเพื่อจะเปิดให้ท่านฟังในคนรุ่นอายุ 70-60 ปีนะครับคิดว่าคงจะได้ยินเพลงเหล่านี้นะครับก็ให้ติดตามรายการของเราต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่19กันยายนพ.ศ.2569แล้วนะครับซึ่งเพลงแรกที่เปิดไปสักครู่นั้นก็ชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดิน

นะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนัก

ที่17 18เราก็เจอกันที่ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลมิชชั่นที่มวกเหล็กนะครับท่านอายุก็94ปีแล้วก็รู้สึกแข็งแรงดีนะครับเพลงที่ท่านจบฟังจบลงไปคือสดุดีรอ10ท่านเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับก็ยังแจ๋วเหมือนเดิมแล้วก็เสียงดังฟังชัดแข็งแรงเดินไปไหนก็มีไม้เท้าเล็กน้อยแต่ก็คล่องตัวดีสำหรับคุณอครรองทรัพย์ที่เจอกันเมื่อวันที่17 18นะครับแล้วก็ศิลปินแห่งชาติท่านอื่นก็หลายคนนะครับที่จำได้กับท่านเดชาวารชุนอาจารย์วริดาเกษตรพึ่งสุนทรนะครับแล้วก็อีกหลายท่านผมนึกชื่อไม่ออกนะครับขออภัยทุกท่านด้วยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับที่ไปที่ศูนย์สุขภาพของโรงพยาบาลมิชชั่นนะครับที่มวกเหล็กนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้เราก็จะเสนอเพลงให้ท่านฟังอย่างที่ผมได้ประกาศไว้แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจะฟังด้วยเพลงไทยสากลก่อนนะครับเริ่มด้วยเพลงคนมีเสน่ห์นะครับนครินทร์กิ่งศักดิ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานด้วยนะครับก็ยังเป็นผู้ขับร้องเองอีกด้วยนะครับคุณนครินทร์กิ่งศักดิ์นะครับเพลงที่2คนไกลบ้านนะครับทวีพงษ์มณีนินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับอเนกรุ่งเรืองเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชรัมเทพประชัยทั้งสองเพลงนี้ในแบบไทยสากลขอเชิญท่านทุกท่านฟังกันพร้อมกันทั่วโลกเลยนะครับขอเชิญครับ

พูดถึงชรัมเทพชัยนะครับก่อนจะร้องเพลงนี้ก็หายไปสักพักหนึ่งในวงการคือไม่มีเพลงอะไรมาเสริมเลยนะครับพอได้เพลงคนไกลบ้านที่ทวีพงษ์มณีนินแต่งให้ก็มีคนรู้จักอีกจนทุกวันนี้คนก็รู้จักคนไกลบ้านมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับสำหรับคุณชรัมเทพชัยก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับเอาละครับให้ท่านฟังต่อไปในแบบลูกทุ่งนะครับจะเริ่มด้วยเพลงลมหายใจปลายด้ามขวานนะครับหมีเหนือคลองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับกิตติศักดิ์สายน้ำทิพย์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยน้องเดียวสุวรรณแว่นทองราชาหนังตะลุงภาคใต้ในปัจจุบันนี้เองนะครับเพลงที่สองกระเป๋าสมปองนะครับศักดิ์สิริมีสมสืบศิลปินแห่งชาติ2159เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมพงษ์สมรักเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยจ่อยรวมมิตรอ่ะขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งขอเชิญครับ

แหมเพลงนี้กลายเป็นคนบุรีรัมย์คนขี้ลืมเสียชื่อบุรีรัมย์หมดเลยนะครับผมก็บุรีรัมย์เหมือนกันนะครับนางสาวสมปองดันไปเห็นตั๋วจำนำในกระเป๋าอีกโอ้ไอคนที่เปิดกระเป๋าดูนี่เสียมารยาทมากเลยไม่ว่าสมปองหรอกว่าไอคนเปิดกระเป๋าเนี่ยมันนิสัยไม่ดีเอาละครับให้ฟังเพลงต่อไปนะครับในแบบไทยสากลนะครับจะเริ่มด้วยเพลงเสน่หานะครับมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติ2155เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสุเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติ2533มนัสปิติสารที่แต่งเพลงนี้เขาเป็นศิลปินแห่งชาติ2555นะครับท่านผู้ฟังนะครับเพลงที่2หยาดเพชรนะครับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ2136เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยสมานการชนะพลินศิลปินแห่งชาติ2531ขับร้องโดยชรินนันทนาคอนศิลปินแห่งชาติ2541ขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลขอเชิญครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างน้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
7: จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับในแบบลูกทุ่งนะครับจะเริ่มด้วยเพลงนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะครับโน้ตเชิญยิ้มเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมพงษ์สมรักเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยนัดมาริสานะครับพูดถึงตลกแต่งเพลงนี้ก็มีต่างหลายคนเช่นไพฑูรย์ขันทองที่แต่งเพลงรักแม่ไม้แล้วก็อีกคนอื่นอีกหลายคนที่เป็นตลกและสามารถแต่งเพลงได้หลายคนเลยทีเดียวเท่าที่ผมจำได้ก็สองคนนี่แหละครับเพลงที่สองสายว่าสีบ่อทิมกันนะครับก้องห้วยไร่เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับณโมโมราเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยก้องห้วยไร่อ่ะขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

0: ิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนาน
1: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปี 18,000 ล้าน
0: พลังงานสะอาดทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
1: แต่ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า

0: ลงรายละเอียดกันว่าเราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานกันในรูปแบบไหนในสัดส่วนอย่างไรโดยเฉพาะตัวแผน PDP ที่เพิ่งเสร็จสิ้นเรื่องของ Public Hearing ในการรับฟังความคิดเห็นกันไปแต่พอหลายคนทราบว่าผมได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีฮะฝากคำถามมาเรื่องของนโยบายที่หลายคนรอคอยเรื่องของ Solar Rooftop ฮะตกลงตอนนี้ไปถึงไหนแล้วจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่หลายคนบอกว่าเตรียมหลังคาบ้านไว้รอเรียบร้อยแล้วครับท่านครับ
1: ผมเรียนอย่างนี้ฮะที่วันนี้รัฐบาลเราทะเยอทะยานมากนะครับ
0: ครับ
1: ในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตไฟใช้เองได้ติดโซล่ารูฟท็อปแล้วเที่ยงนี้เราไปไกลกว่าผลิตไฟใช้เองอีกจริงๆวันนี้ปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
0: ให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
1: ใช่ครับเพราะถ้าเราติดตามสถานการณ์เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นจากต้นทุนไฟแพงต้นทุนน้ำมันแพงเนี่ยเพราะเราไปพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันหรือจะแก๊สที่มาผลิตไฟจากต่างประเทศพอยิงกันเกิดปัญหาของออกมาไม่ได
0: ้
1: ของมันก็แพงใช่ไหมครับเราก็แก้ปัญหาด้วยว่าต่อไปเนี้ยแทนที่เราจะพึ่งพาการนำเข้าสิ่งเหล่านี้นะ
0: ฮะ
1: ถ้าเป็นไฟเนี่ยเรามาผลิตเองก็ติดแผงโซล่า
0: ครับ
1: แสงแดดมีอยู่ทุกที
0: ่
1: ถ้าไม่มีคนมาบังมันนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกฎระเบียบกติกายุ่งยากวุ่นวายต้องไปขออนุญาตที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เต็มไปหมดตอนนี้แก้หมดแล้วนะครับการขออนุญาตไปขอที่เดียวคือที่สุดท้ายคือที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
0: ครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีการอำนวยความสะดวกนะฮะออกมามีแบบฟอร์มออนไลน์พยายามทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดไม่ต้องขออนุญาตหลายที
0: ่
1: นะฮะผมยังคุยกับท่านปลัดกระทรวงเลยถามว่าที่บ้านติดโซล่าหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ท่านปลัดติดหรือเปล่าฮะ
1: ติดครับเชื่อไหมฮะว่าใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะขออนุญาตก่อนหน้านี้เป็นปีฮะ
0: ขออนุญาตอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: แค่จะขอเอาแผงโซล่ามาติดบนหลังคาบ้าน
0: บ้านตัวเองด้วย
1: นะฮะขออนุญาตเป็นปีนะฮะผมถามว่าเราจะซื้อตู้เย็นมาเสียบที่บ้านเนี่ยซื้อทีวีมาเสียบที่บ้านเนี่ยต้องไปขออนุญาตแล้วใช้เวลานานไหมไม่ต้อง
0: ใช่
1: นะครับแต่ทำไมแผงโซล่านี่ก่อนหน้านี้ยุ่งยากเหลือเกินตอนนี้ตัดออกหมด
0: ม
1: ันขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยง่าย
0: ครับ
1: อันที่สองเนี่ยหลายคนบอกติดแผงไว้ผลิตโซล่านะฮะผลิตไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะฮะผลิตตอนกลางวันแต่ถ้าใช้ตอนคืนล่ะทำยังไง
0: เพราะคนส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้านกลางวัน
1: ถูกต้องบางคนกลับมาบ้านตอนคืนนะฮะเขาก็บอกไปติดแผงโซล่าผลิตไฟออกมามันก็ไม่คุ้
0: ม
1: นะฮะต้องไปซื้อแบตเตอรี
0: ่
1: ถ้าซื้อแบตเตอรี
0: ่โอ้แพง
1: ก็แพงอีกนะฮะเลยมีนโยบายเรื่องการรับซื้อไฟไงหมายความว่าตอนกลางวันติดแผงโซล่าผลิตไฟออกมาไม่ได้ใช
0: ้
1: รัฐก็รับซื้อไฟคืนนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าไฟผลิตออกมาไม่ได้ใช
0: ้ครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้รับซื้อคืน
0: ครับ
1: แล้วถ้าไปใช้ไฟในเวลาอื่นก็เอาไฟที่รับซื้อคืนเนี่ยมาเป็นส่วนลดของค่าไฟในรอบเดือนก่อนหน้าเนี่ยนะฮะทั่วประเทศเขาก็เปิดโอกาสให้ทำแต่ราคาก็ไม่จูงใจบ้าง
0: ครับ
1: พอจูงใจมีคนมาลงทะเบียนขอติดตั้งเยอะก็ไปล็อกไว้ไปแคปไว
0: ้ครับ
1: ทั่วประเทศที
0: ่
1: 100เมกะวัตต
0: ์ต้องไม่เกินเท่าไหร่ต้องไม่เกิน100เมกะวัตต
1: ์ถูกต้องครับทั้งประเทศเนี่ย
0: ครับ
1: เรามีกำลังการผลิตไฟอยู่ที่ประมาณ 50,000 เมกะวัตต์เขาแบ่งให้แค่ร้อยเดียวสำหรับไปติดแผงโซล่าซึ่งถือว่าน้อยมากเรามาเนี่ยเราก็เปลี่ยนเลยจาก100เป็น500และเดี๋ยวมีโครงการโซล่ารูฟท็อปที่ส่งเสริมให้คนติดมากขึ้นเนี่ยจะปรับจาก500เนี่ยไป 10,000 เมกะวัตต์เลยแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้เราปรับมุมใหม่เราไม่ได้มองว่าเป็นการติดแผงผลิตไฟไว้ใช้เองแต่มองว่าวันนี้เป็นการให้สิทธิ์กับประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าขอยืมหลังคาขอยืมที่ดินเอาแผงไปตั้งผลิตไฟออกมาการไฟฟ้าก็รับซื้อเหมือนไปซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าครับ ที่มาทำสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าครับแต่ที่วันนี้เดี๋ยวในแผนผลิตพลังงานเนี่ยเราแบ่งส่วนหนึ่งเลยนะฮะปกติพอเราพูดเปลี่ยนผ่านพลังงานเดี๋ยวจะต้องผลิตไฟเพิ่มจากแสงอาทิตย์เพิ่ม คนก็คิดถึงอะไรฮะโซล่าฟาร์มเป็นโอกาสของธุรกิจเป็นโอกาสของผู้ประกอบการแต่เที่ยวนี้เราแบ่ง 10,000 เมกะวัตต์บอกให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
0: สำหรับประชาชนที่เป็นหลังคาบ้านเท่านั้น
1: ถูกต้องครับงั้นพอติดแผงเนี่ยเขาก็สามารถขายไฟเสมือนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเลยในที่สุดนะครับและที่สำคัญคือหลายคนก็บอกว่าเขาไม่ได้มีเงินก้อนคือแผงโซล่าเนี่ยมันเป็นการลงทุนใช้เงินพอสมควร5กิโลวัตต
0: ์
1: ราคาก็อยู่ที่ประมาณ1,300,000-1,500,000ประมาณนี้เงินเยอะครับ
0: ครับ
1: เราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเงินก้อนมาจ่ายดีกว่า แพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มาเนี่ยนะฮะมีส่วนลดให้ 50,000 สมมติจาก 140,000 ก็เหลือ 90,000 ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: 90,000 เนี่ยถือว่าดาวให้แล้วนะฮะ
0: ไม่ต้องดาวให้ก้อนนึง 50,000 บาท
1: ถูกต้องครับที่เหลือเนี่ยเราก็มีแผงโซล่าเรามีไฟที่ผลิตขนาดพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเขาไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะอะไรฮะแบงค์ปล่อยเงินมาตลอดเพราะมันมีแผงโซล่ามันมีสินทรัพย
0: ์
1: มันมีไฟที่ผลิตได
0: ้
1: มันมีสัญญาที่รัฐรับซื้อแน่นอนนะฮะ20ปี25ปีว่าไปมันมีแบบเนี้ยแปลว่าขอแค่มีที่ขอแค่มีบ้านมีหลังคาน ั่งอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวเงินทำงานเองเดี๋ยวแบงค์ทำงานเองเอาแผงมาติดผลิตไฟขายได้ก็เอาไฟที่ขายได้ไป
0: จ่าย
1: เรานั่งอยู่เฉย
0: ๆ
1: คำนวณดูแล้วเนี่ยไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดนะมาผ่อนจ่ายส่วนหนึ่งยังเหลืออีกส่วนหนึ่งมาเป็นส่วนลดค่าไฟรอบเดือนด้วยแล้วถ้าเมื่อไหร่นะครับคืนหนี้หมด7ปี10ปีแผงที่เราตั้งเนี่ย
0: ค
1: ืนหมดแล้วเนี่ยเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนก็ผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นรับซื้อทุกหน่วยนะครับแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟนะฮะยังคิดด้วยซ้ำว่าทำให้เป็นรายได้ไปเลย
0: เป็นแพสซีฟอินคัมเลย
1: ก็เหมือนโรงไฟฟ้าเลยนะครับเพราะเที่ยวนี้เราไม่ได้มองแค่เป็นการเอาเงินกู้มาใช้แต่การเอาแผงโซล่าไปติดบนหลังคาประชาชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลิตพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการสำรองพลังงานในประเทศเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานอันนี้คือสิ่งที่เราคิดแล้วกำลังจะออกตัวแล้วในเดือนตุลาคมนี้นะครับทุกฝ่ายเร่งทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังตอนนี้คือพยายามจะทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดให้ง่ายที่สุดนะครับแล้วเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ตัดสินใจติดแผงโซล่า
0: แล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่า1ล้านครัวเรือนสมมุติตัวเลขนะฮะแล้วมันจะไม่กระจุกอยู่เฉพาะบ้านคนที่มีสตุ้งสตางค์ที่เขามีกำลังพอที่จะเข้าถึงโซล่าเซลล์เหล่านี้อยู่แล้ว
1: ไม่ได้จำกัดเฉพาะหลังคาด้วยใครมีต่างจังหวัด
0: นะครับมีที่เยอะ
1: มีที่ดิน
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็แคปไว้ที่5กิโลวัตต์นะฮะบางคนก็บอกว่าทำไมให้แค่นี
0: ้
1: แต่5กิโลวัตต์เนี่ยเราคำนวณแล้วเนี่ยเป็นปริมาณที่กำลังพอดีแล้วมันจะได้กระจายตัว
0: ไม่งั้นก็บ้านนี้เหมาเป็น10 20หรือ100ขึ้นมา
1: ไม่งั้นก็บ้านคนเดียวบางคนผลิตไป50กิโลวัตต์100กิโลวัตต์นะครับก็มากินพื้นที่เพื่อน
0: มันก็ได้กระจายถั่วเฉลี่ยไปถึงบ้าน
1: 5กิโลวัตต์กระจายออกไปนะครับเราก็ดูว่ากำลังการผลิต5กิโลวัตต์เนี่ยต่อ1เดือนนะฮะก็จะผลิตไฟได้ประมาณสัก600ถึง700หน่วยถ้าตีเป็นมูลค่าคูณค่าไฟอยู่ที่ประมาณ4บาทซึ่งตอนนี้อัตราค่าไฟเราลดแล้วนะครับ 200หน่วยแรก3บาททำแล้วนะครับไปทางดึงออกแล้วนะครับเฉลี่ยค่าไฟไป3บาทกว่าเนี่ยถ้า600 700หน่วยมันก็ตีเป็นมูลค่าค่าไฟประมาณ 2,000 2,000 กว่าบาทมันหมายความว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยใครที่จ่ายบินค่าไฟเดือนละประมาณ 2,000 2,000 กว่าติดแผงโซล่านี่แทบจะเหมือนว่าได้ใช้ไฟฟรีเลยนะฮะเราก็อยากจะกระจายสิทธิ์เนี้ยออกไปให้มากที่สุดไม่กระจุกตัวนะฮะเฉพาะบ้านหลังใหญ
0: ่
1: เฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเมืองเท่านั้นแต่ว่าพยายามกระจายโอกาสนี้ไปให้กับทุกคนทั่วประเทศ
0: แน่นอนพอมันมีโครงการนี้ออกมาเนี่ยหลายบ้านน่าจะเร่งในการติดตั้งก็มีความกังวลครับว่าเอ๊ะมีการเร่งติดตั้งแบบนี้อุปกรณ์ที่เอามาใช้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นนําเข้ามาจากต่างประเทศหรือเปล่าคุณภาพที่เอามาติดตั้งได้คุณภาพหรือเปล่าน
1: ี่คือเรื่องสําคัญมากนะครับก่อนหน้าเนี่ยเราไปออกกฎระเบียบขั้นตอนเยอะแยะวุ่นวายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าไปตามขั้นตอนเนี่ยใช้เวลาเป็นปีเขาก็หนีขั้นตอนเขาก็ไม่ไปขออนุญาตแล้วก็ไปติดกันเองพอไปติดกันเองเนี่ยไม่ใช่แค่แผงอย่างเดียวสายไฟนะครับเราก็เห็นหลายครั้งว่าพอติดตั้งเสร็จพอใช้เนี่ยไฟไหม
0: ้
1: นะฮะมันมีเรื่องของความปลอดภัยอยู
0: ่
1: เพิ่งเที่ยวนี้พอเราทำให้ขั้นตอนมันกระชับขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยนะฮะทุกคนมาขออนุญาตสิ่งเดียวที่รัฐจะต้องดู
0: ค
1: ือคุณภาพมาตรฐานการติดตั้งเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เราเข้มงวดกับเรื่องนี้ไม่ใช่ไปเปิดทำขั้นตอนให้มันเยอะแยะวุ่นวายนะฮะแต่ก่อนจ่ายไฟเนี่ยการไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจดูหมดท
0: ุ
1: กบ้านก่อนที่จะตรวจรับรองติดสมาร์ทมิเตอร์ต้องเช็คว่าอุปกรณ
0: ์
1: มีคุณภาพการติดตั้งได้มาตรฐานใช้แล้วปลอดภัยนะฮะถึงจะเชื่อมต่อให
0: ้
1: ก็ดูแค่ขั้นตอนนั้นอย่างเดียวซึ่งการไฟฟ้า ฝ่ายจำหน่ายเนี่ยภูมิภาคนครหลวง บอกแล้วว่าถ้าติดแผงโซล่าไม่มีขายไฟคืนเขาใช้เวลา1สัปดาห์นะฮะแต่ถ้ามีขายไฟคืนก็จะทำให้เร็วที่สุดใช้เวลายังไงก็ไม่เกิน1เดือนนะเพราะฉะนั้นที่รอมาเป็นปีเนี่ยนะฮะก็เอาว่าหลักสัปดาห์นะฮะพอแจ้งไปเสร็จปุ๊บเขาก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็รับรองให้ได้นะมันไม่ใช่แค่มาตรฐานอุปกรณ์นะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าของมีพอหรือเปล่านะแล้วทีมที่จะติดตั้งมี
0: ช่างที่ไปติดตั้ง
1: แล้วบางคนไปพูดต่ออีกบอกว่าเฮ้ยเผลอๆมีบริษัทเตรียมรอติดตั้งแล้ว
0: ครับรูปปากอยู่เลยฉันมีช่างอยู่ในมือเยอะ
1: ก็ในเมื่อเราหลักของเราเนี่ยแผงโซล่าเราก็เปิดกว้างให้แข็งแล้วก็จ่ายออกให้ประชาชนแล้วเราจะไปบีบคนที่จะมาติดตั้งเนี่ยให้ผูกขาดได้ยังไงเราก็ต้องให้มีการแข่งขันตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดแพลตฟอร์มนะครับให้ทุกคนทุกบริษัทที่อยากจะมาประกอบอาชีพติดตั้งแผงโซล่าเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนหมดแล้วก็จะตรวจสอบดูว่าได้คุณภาพหรือเปล่าพยายามเปิดให้เยอะที่สุดแล้วก็กระจายออกหมด
0: ก็คือได้เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนที่มีทักษะที่เป็นช่างโดยเฉพาะช่างไฟฟ้าในประเทศไทยทั้งตั้งแต่ระบบติดตั้งหรือแม้แต่การ maintenance ชั้นดีดูแลตัวระบบด้วยนะครับตรงนี้เองก็น่าจะสอดคล้องกับตัวแผน PDP ที่มีการรับฟังความคิดเห็นกันไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแผนนี้ได้ยินท่านพูดในบางเวทีบอกว่าโอ้รอแผนนี้มา8ปี10ปีฮะมันยากขนาดนั้นเลยนะฮะ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องก็ติดขัดทำอะไรก็ช้าหมดนะฮะแผนผลิตพลังงานซึ่งเป็นแผนสำคัญผมถามว่าถ้าเราจะรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีแผนเราจะไปต่อยังไงครับแผนเนี่ยสำคัญเพื่อที่หนึ่งเกิดวิกฤตเรารับมือได้ผลกระทบน้อยลงสองมันต้องมีแผนเพราะพลังงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่ค่าครองชีพอย่างเดียวแต่เป็นปัจจัยในการประกอบกิจการในการทำธุรกิจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีแผน
0: คร
1: ั้งสุดท้ายเนี่ยเกือบ10ปีแล้วครับ เราไม่มีแผนมันนะ2018นะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นจังหวะสำคัญมากในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังประสบกับวิกฤตพลังงานแล้วเราบอกต้องเร่งเครื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงให้ราคาเนี่ยไม่แพงให้เหมาะสมนะครับและที่สำคัญมีพอสำหรับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจการลงทุนด้วยนะครับก็แผนเนี้ยเดี๋ยวจะคลอดแล้วนะฮะแล้วผมก็กล้าประกาศเลยว่าเป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นแผนที่เป็นธรรมที่สุดที่ผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดเนี่ยใน10ปีนะฮะจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเนี่ยใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งประมาณ 50-50 และในที่สุดอีก25ปีเนี่ยนะฮะเรามีเป้าหมาย net zero อยู่มันต้องไปให้ถึงเป้าหมาย net zero นะครับสัดส่วนของพลังงานสะอาดไม่ต่ำไปกว่า 65% ที่เหลือก็ยังมีเรื่องของการเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์เข้ามาด้วย
0: ครับ
1: ก็เป็นแผนที่สะอาดที่สุดที่ผมบอกเป็นแผนที่มั่นคงที่สุดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเรื่องของแก๊สเนี่ยเราคำนวณจากปริมาณแก๊สที่ประเทศไทยเราสามารถผลิตได้เอง
0: ครับ
1: เราดูปริมาณแก๊สที่ผลิตได้จากอ่าวไทยนะฮะเรามีโอกาสที่จะผลิตได้อาจจะฝั่งอันดามันมีบนบกมีแก๊สที่เราได้จากเพื่อนบ้านอย่างพม่าที่มาในระยะใกล้ราคาถูกแล้วก็นิ่งเนี่ยเราก็ดูว่าเออถ้าเรามีแก๊สเท่านี
0: ้ครับ
1: เราก็ควรจะมีโรงไฟฟ้าแก๊สเนี่ยนะฮะในปริมาณที่มันเหมาะสม
0: มีปริมาณที่เหมาะสม
1: เพราะในอดีตเนี่ยนะฮะเราก็ไปคาดการณ์ไว้เกินเหตุ
0: แล้วข้างการกำลังไฟฟ้าที่เราจำเป็นต้องใช้ไว้ค่อนข้างสูง
1: พอสูงเนี่ยก็ต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าเยอะพอสร้างโรงไฟฟ้าเยอะโรงไฟฟ้าที่อยู่เฉยแม้กระทั่งไม่ผลิตไฟเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปจ่ายที่เขาเรียกว่าค่าพร้อมจ่าย
0: ค
1: ือไปจ่ายค่าลงทุนกับโรงไฟฟ้าทั้งที่ไม่ได้ผลิตไฟ
0: โดยที่เขา
1: ไม่ผลิตไฟแพงและนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่รัฐบาลมาจัดการทั้งฝั่งที่ไปสนับสนุนไฟสะอาดแอดเดอร์ในอดีตสัญญาช่วงนิรันดร์พวกนี้นะฮะในราคาเป็นแพงก็ต้องตัดออกให้หมดซะเพื่อลดต้นทุนค่าไฟหรือการบริหารค่าพร้อมจ่ายพวกโรงไฟฟ้าอยู่เฉยไม่ได้ผลิตไฟให้เรามาใช้เนี่ยนะฮะก็ต้องไปตัดออกหรือไปใช้งานมากขึ้นเพื่อลดค่าพร้อมจ่ายตรงนี้ลงมานะครับแต่ต้องดูอย่างนี้ครับว่าอีก10ปีเนี่ยกำลังการผลิตจากแก๊สเนี่ยถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต์
0: คือแก๊สที่ผลิตอยู่ณวันนี้
1: ณวันนี้เพราะเราไป คอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนแล
0: ้
1: วประมาณน่าจะ 30,000 กว่า
0: ครับ
1: 30,000กว่าเนี่ย
0: มันจะหาย
1: จากวันนี้จนถึง10ปีจะหายไป 16,000
0: ครับ
1: 16,000 หายไปเราเอากลับมาแค่ 9,000 เอง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นใน10ปีนี้ก็จะเห็นเลยว่าสัดส่วนของแก๊สเนี่ยลดลงเราก็

0: เราก็ต้องรับราคาที่แพงแต่จากนี้ต่อไปเนี่ยมีการวางแผนมีการไปผูกสัญญาระยะยาวให้ได้ราคาในราคาที่ถูกนะฮะและราคาที่นิ่งไม่ขึ้นไม่ลงมากจนเกินไปนะฮะก็ต้องปรับสัดส่วนแบบนั้นถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดนะครับที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่เราก็ผลิตไฟจากแก๊สแค่นั้น
1: ท่านพูดถึง3เรื่องใหญ่ๆสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สุด
0: ใช่
1: ขยายเรื่องเป็นธรรมที่สุดนิดนึง
0: หนึ่งก็คือทุกครั้งเนี่ยพอเราประกาศบอกเปลี่ยนผ่านพลังงานจะประกาศแผนผลิตพลังงาน PDP มีคนกลุ่มเดียวที่สนใจคือกลุ่มทุน
1: ร
0: ีบไปเปิดดูว่าเปิดโควต้าให้แบบไหนกี่เมกกี่เมกกี่เมก
1: มันจะมีสัดส่วนอยู่ว่าจะซื้อไฟจากรูปแบบพลังงานแบบไหนมา
0: แก๊สกี่เมกโซล่ากี่เมกนะฮะลมกี่เมกนะฮะกลุ่มทุนสนใจแต่ต้องถามว่าแล้วประชาชนได้อะไรนี่เป็นครั้งแรกครับที่เราจะแบ่งโควต้าลงไฟฟ้าเนี่ยการผลิตแล้วก็ซื้อไฟเนี่ยให้กับประชาชนก็คือโซล่ารูฟนี่ไงแล้วกระจายออกไปเป็นล้านหลังคาเรือนเลยนะครับนี่คือส่วนแรกแต่ส่วนที่สองเนี่ยก็คือตลาดรับซื้อไฟนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ซื้อผู้เดียวผูกขาดการซื้อไฟแต่เพียงผู้เดียวหรือระบบที่เรียกว่า enhanced single buyer
1: ครับ
0: ตอนนี้กำลังจะเปิดอีกตลาดหนึ่งควบคู่กันคือตลาดรับซื้อไฟตรงแบบเสรีสำหรับไฟสะอาดซึ่งเดิมเนี่ยเรากะว่าจะทดลองให้สำหรับ data center แล้วก็ลิมิตอยู่ที่ 2,000 เมกะวัตต์ทำมา2ปีก็ไม่สำเร็จสักทีนึงแต่ล่าสุดฮะในที่ประชุมกฟช.
1: คณ
0: ะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะฮะเคาะออกมาเรียบร้อยว่าจะเปิดตลาดนี้ไม่ใช่เฉพาะ data center แต่ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟสะอาดแล้วไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกก็เปิดไปเลยนะครับแปลว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยเขาสามารถเลือกซื้อไฟด้วยตัวเองใครผลิตคุณภาพดีสุดถูกที่สุดแต่ต้องเป็นไฟสะอาดนะครับ ก็ไปเลือกซื้อได้ไม่มีการผูกขาดให้มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นแฟร์
1: คร
0: ับ เป็นธรรมกับทุกคนที่ต้องการจะมาผลิตไฟขายและเป็นธรรมกับผู้บริโภคคือผู้ใช้ด้วยเพราะเขาได้ช็อปเองว่าใครที่ผลิตคุณภาพดีสุดราคาถูกสุดเขาก็ไปซื้อจากคนนั้นเพื่อนเที่ยวนี้ในเรื่องความเป็นธรรมมีสองเรื่องหนึ่งคือเราแบ่งสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเนี่ยล็อกไว้เลยคือเที่ยวนี้ล็อกเรื่องเดียวล็อกไว้ให้ประชาชน
1: ล็อกไว้ให้ประชาชน
0: ไม่ใช่ล็อกไม่ให้ประชาชนเข้าถึงกลับกันเราล็อกไว้ให้ประชาชนแล้วอีกส่วนหนึ่งในส่วนของตลาดเปิดอันนี้ปลดล็อกเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีสำหรับตลาดรับซื้อไฟสะอาดนะครับควบคู่กันเป็น2ตลาดเพราะเราก็บริหารความมั่นคงด้วยตลาดเดิมก็จะมี e-gas มาผลิตไฟจากแก๊สจากอะไรก็ว่าไปอันนี้บริหารเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานและทำให้ราคามันไม่แพงสำหรับทุกคนแต่อีกส่วนหนึ่งก็เปิดตลาดไฟสะอาดรับซื้อไฟขายตรงแบบเสรีให้อุตสาหกรรมเขาเลือกได้ให้เขาเติบโตได้แล้วไม่เป็นไม่ส่งผลกระทบกับตลาดเดิมไม่ส่งผลกระทบกับความมั่นคงกับราคาเดิ
1: ม
0: นะฮะทำสองเรื่องนี้ควบคู่กันก็จะอยู่ในแผนผลิตพลังงานแผน PDP
1: ครับเข้าใจว่าหลังจากนี้เองเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสัดส่วนของพลังงานสะอาดมากขึ้นก็มีความกังวลอีกแล้วฮะว่าเอ๊ะพอเราไปดูพลังงานสะอาดในอดีตเนี่ยต้นทุนมันจะสูงกว่า LNG สูงกว่าการนำเข้าก๊าซแบบนี้มันจะทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
0: วันนี้ไฟแพงเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับแต่ไฟแพงเนี่ยเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงนึกออกไหมครับ
1: yeah.
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่พยายามกันไฟสะอาดด้วยการบอกว่าแก๊สถูกเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะ
1: yeah.
0: เราเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แก๊สแพง
1: mm-hmm.
0: ตัววันนี้ไฟสะอาดนอกจากสะอาดแล้วถูกกว่าแก๊สด้วย
1: mm-hmm.
0: นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราสามารถผลิตแก๊สได้นะ
1: yeah.
0: ไม่เหมือนน้ำมันน้ำมันเรานำเข้า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ mm-hmm. แก๊สเนี่ย
1: yeah.
0: ในอ่าวไทยบนบกหรือตอนนี้หลายคนสนใจในพื้นที่อันดามันหรือที่เอามาจากพม่าได้เนี่ย
1: yeah.
0: นะครับเกิน70ไป 80% นะเรานำเข้ามาส่วนน้อยเองนะฮะแล้วส่วนน้อยเนี่ยถ้าเจรจาดีๆผูกสัญญาระยะยาวดีๆเนี่ยนะฮะก็จะไม่เกิดผลกระทบเวลาตลาดพุ่งสูงขึ้นเพราะเกิดวิกฤตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องสร้างความสมดุล ระหว่างตัวแก๊สส่วนหนึ่งเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอนะฮะในระหว่างที่เรากำลังพัฒนาระบบโครงข่ายทำสมาร์ทกริดลงทุนกับตัวแบตเตอรี่ลงทุนกับตัว energy storage ลงทุนกับตัวคาดระบบสมาร์ทกริดที่ต้องมีการคาดการมีการ

0: forecast
1: ครับต้องใช้เทคโนโลยีมาคำนวณ
0: ถูกต้องพยายามไปให้เร็วที่สุดระหว่างทางเราก็ยังมีแก๊สซึ่งยังไงในมุมของเรื่องคาร์บอนก็ดีกว่าถ่านหินนะครับหลายคนทั่วโลกบอกว่าเป็น transitional fuelนะฮะก็เป็นพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเชื้อเพลิงในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญแต่เราก็บริหารในระหว่างนี้ไม่ให้เราเสียโอกาสจากการใช้ชีวิตจากการประกอบกิจการกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเราก็ยังเดินหน้าไปสู่เป้า net zero เป้าไฟสะอาดของเราเพราะเรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องความสะอาดเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันก็เป็นเกณฑ์ในเรื่องมันเป็นเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันนะเพราะมันเป็นเกณฑ์ในการค้าในโลกปัจจุบันและอนาคต
1: ต่อไปเขาจะดูด้วยธุรกิจของคุณใช้ไฟที่สะอาดหรือเปล่าในตัวแผนเองเข้าใจว่ามีการพูดถึงพลังงานใหม่ๆเช่น SMR
0: ครับ
1: หรือว่าบางคนอาจจะเรียกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กพอได้ยินว่านิวเคลียร์ขึ้นมาคนไทยจะตกใจฮะอาจจะมีเซนซิทีฟกับคำนี้หน่อยนึงนะฮะตรงนี้เราจะทำความเข้าใจได้ยังไงว่ามันจะมีความปลอดภัยกับคนไทย
0: ในแผนพลังงานเนี่ยเราเปิดโอกาสนะฮะสำหรับเทคโนโลยีใหม
1: ่ๆ
0: ที่กำลังพัฒนาตัวไปอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวก solid oxide fuel cell hydrogen geothermal รวมไปถึง SMR นะฮะซึ่ง SMR small modular reactor เนี่ยมันมีคำว่า reactor จริงๆมันก็เป็นส่วนต่อขยายเป็นลูกของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอดีตแต่วันนี้ทั่วโลกเนี่ยทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเทคโนโลยีของ SMR เนี่ยปลอดภัยกว่าเยอะไปหาง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วมีโอกาสที่สามารถผลิตไฟในราคาที่เหมาะสมถูกได้และเป็นไฟที่ค่อนข้างเสถียรมั่นคงนะครับแล้วก็ไม่มีการปล่อยคาร์บอนด้วยถ้าตัวเทคโนโลยีพร้
1: อม
0: ถูกปลอดภัยเมื่อไหร่เราจะไม่เสียโอกาสในการไปรอเวลาในการเตรียมความพร้อมทำการบ้าน
1: ไม่งั้นต้องมานั่งปรับแผนอีกถ้าแผนไม่รองแล้วไปซึ่งอ่ะ
0: ถูกครับเราทำการบ้านรอไว้เลยว่าถ้ามี
1: ใคร
0: จะทำที่ไหน
1: เงื่อนไข
0: เป็นยังไงจะดูแลยังไงให้ปลอดภัยลดผลกระทบยังไงเตรียมไว้ให้เสร็จหมดครับคือเหลืออย่างเดียวว่าถ้าเทคโนโลยีพร้อมเมื่อไหร่มาได้ทันทีเราจะได้ไม่เสียโอกาสไม่งั้นเราก็จะเห็นเพื่อนบ้านเราเวียดนามตอนนี้ก็ไปแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าแผนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยไม่ทำให้ค่าไฟแพงขึ้นแบบที่หลายคนพูดเพราะสะอาดมั่นคงเป็นธรรมเนี่ยนะฮะเราก็ออกแบบมาให้ค่าไฟเหมาะสมสำหรับทุกคนเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายแต่เรื่องอะไรว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราผลิตไฟเช่นจากแก๊สเรามีแก๊สซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญเราผลิตได้เองอ
1: ่
0: ะโทษนะครับแต่สิทธิ์นี้มันควรจะให้คนไทยได้ใช้ก่อนถูกไหมครับถ้ามีเหลือเราก็แบ่งให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้ไม่ว่าจะในรูปแบบของพยายามโซล่ารูฟหรือบางคนติดโซล่าไม่ได้จริงๆเราก็ลดราคาค่าไฟให้นะฮะไอ้200หน่วยแรก3บาทเกิน200หน่วยถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับก็ลดให้อีกเพราะเอาไฟทางออกนะฮะเราก็ให้ความเป็นธรรม
1: วันนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าใจว่าเราจะเห็นงานนึงที่จัดในกรุงเทพที่ไบเทคก็คืองาน Gas Tech ฮะวันแรกของงานท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินก็มาเปิดที่งานด้วยงานนี้ผลตอบรับเป็นยังไงความสำเร็จสิ่งที่คนไทยได้จากการที่งานนี้มาจัดในกรุงเทพมหานครในประเทศไทยคืออะไรฮะ
0: คืองานนี้เป็นงานใหญ่มากนะฮะในเซกเตอร์ภาคพลังงานเนี่ย Gas Tech เนี่ยเป็นงานที่ใหญ่ลำดับเผอใหญ่เกือบที่สุด
1: ครับ
0: เป็นงานระดับโลกนะฮะบริษัทยักษ์ใหญ่มานะฮะมีต่างชาตินักลงทุนมาไม่ต่ำกว่า 50,000 คนนะฮะในช่วง4วันมีการลงทุนเนี่ยจัดเดียวไป20บิลเลียน US ดอลลาร์ไม่ต่ำกว่านั้นหรือ 20,000 ล้าน US แต่ที่สำคัญคือเราได้โชว์เคสบ้านเรากลายเป็นเราเนี่ยนะฮะได้มีพื้นที่ตรงนี้นะฮะเราได้แสดงวิสัยทัศน์ของเราได้มีพื้นที่ตรงนี้เราได้โชว์เราได้ให้เขามาสัมผัสบรรยากาศของความน่าอยู่น่าลงทุนในประเทศ
1: ปิดท้ายช่วงท้ายของรายการก็จะมีครม.อันซีนฮะอันซีนครม.ก็คือว่าเป็นช่วงที่อยากจะให้ท่านแชร์เล่าถึงเบื้องหลังในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญนะอย่างเช่นเรื่องนึงที่ผมให้ความสนใจมากคือค่าไฟ3บาทใน200หน่วยแรกทำไมมาทำได้ในยุคนี้ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนานนะทำไมยุคนี้มันทำได้แล้วเข้าใจว่าไม่ง่าย
0: ครับถ้าจำได้เนี่ยเราตั้งแต่ฟอร์มรัฐบาลเราก็ประกาศเรื่องไฟ200หน่วย 3บาทแล้วแต่ในช่วงแรกเนี่ยนะฮะเวลาเขาคิดค่าไฟเดิมก็เป็นขั้นบันไดอยู่แล้วแหละนะครับแต่เราก็คิดว่าถ้าจะทำให้200หน่วยแรกเหลือ3บาทนะฮะก็ปรับขั้นบันไดบนเนี่ยนะฮะจากเดิม400หน่วยขึ้นไปเนี่ยให้แพงขึ้นมาเพื่อให้คนที่ใช้ไฟเยอะเนี่ยนะครับมารับผิดชอบสำหรับคนที่ใช้ไฟน้อยแต่ปรากฏว่าพอประกาศมาก่อนหน้าเนี่ยพอทดสอบเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: ว่าไม่แฟร์นะฮะทำไมไปลด200หน่วยแล้วต้องมาเพิ่มค่าไฟ
1: เกิน
0: 400 500แล้ว400 500เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่คนมีตังค์ไม่ใช่คนรายได้เยอะบางบ้านอยู่กันหลายคนนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: เออมานั่งคิดหาวิธีใหม่ว่าจะทำยังไงเราสามารถลด200หน่วย3บาทให้เหลือ3บาทได้เนี่ยนะฮะเพราะถ้าไม่คิดหาวิธีเนี่ยการไฟฟ้าก็ไม่ใช่จะยอมง่ายๆนะครับ
1: แม้เขาต้องไปรับ
0: กระทบมันก็ต้องไปแบกรับก็ไปปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไง
1: คร
0: ับผมก็ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรร
1: ม
0: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู
1: ้
0: เพราะมันไม่ได้โผล่มาในบินไงมันไปใส่ไว้แต่มันไม่โผล่ในบินเขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางนะฮะไม่เคยรู้เลยไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านนะฮะเยอะผมก็เลยเอาตรงนี้มาเจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บินค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
1: การดึงค่าไฟทางออกมาเข้าใจว่ามันก็เป็นเป๋าซ้ายเป๋าขวามีกระทบกระทั่งไหม
0: ครับถ้าจะต้องเปลี่ยนมันก็ต้องกระทบอะครับแต่ว่าเราคิดตั้งหลักให้ดีว่าเออเรามีเป้าหมายที่จะรักษาประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยมันก็จบแต่เราก็ทำได้นี่เราก็เอาไฟทางออกละ200หน่วยแรก3บาทก็ทำไปเรียบร้อยแล้วตลาดรับซื้อไฟขายตรงรอมา2ปีปรากฏตอนนี้ก็เปิดสำหรับทุกอุตสาหกรรมไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกะละทุกย่างก้าวกระทบหมดแน่นอนครับไม่ได้มีคนมาชอบสิ่งที่เราทำในทุกเรื่องหรอกผมเอา 10,000 เมกะไปให้ประชาชนเนี่ย มีบริษัทกี่บริษัททุนกี่ทุนน่ะนี่มันคือผลประโยชน์ของเขาป่ะใช่ไหมครับแต่ก็ไม่สนไงนะฮะก็ไม่เป็นไรก็ทำอ่ะครับนี่ก็เราก็ทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวจะมีออกมามากกว่านี้อีกนะครับเตรียมใจไว้หน่อยฮะ
1: ครับชื่อเอกนะเดี๋ยวยังไงก็สุดซอย
0: โอ้แน่นอนครับตอนนี้ฮะจะทะลุอีกแล้วครับ
1: ครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านเอกรัฐพร้อมพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่มาร่วมพูดคุยกับรายการคุยกับคอรมอลท้องถิ่นนะครับขอบพระคุณครับท่านครับ
0: ขอบคุณครับ

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 9 M-Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะตอนนี้18:34 นะคะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและอ้อมยุดากรสุนทรญาติค่ะที่ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นเทปนะคะการให้สัมภาษณ์ของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประชาชนได้อะไรนะคะเอกนัทชูแบ่งโควต้าโรงไฟฟ้าให้ประชาชนเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟขายรัฐค่ะอาจารย์
5: ก็เจ้ามีตังก็ควรทำรัฐเห็นบอกว่ารัฐจะให้เท่าไหร่นะฮะ
4: 50,000ใช่ค่ะ
5: 50,000แล้วถ้าติดตั้งเนี่ยมันต้องใช้ตังเท่าไหร
4: ่มันก็หลักแสนอาจารย
5: ์โอเคงั้นรัฐก็ให้กู้ได้อีกสัก50,000
4: ให้กู้ออมสินค่ะ
5: โอเคถ้าอย่าง
4: ให้กู้ออมสิน
5: ถ้าอย่างนั้นน่ะได้ครับ
4: ค่ะ
5: ถ้าจะให้ต้องวิ่งหาตังมาสมทบเนี่ยขนาดให้เดือนละพันเนี่ยก็ยังสมทบยากอยู่นะครับ
4: ค่ะ เห็นมีแดดบ้านเราตอนกลางวันนี้มันก็น่าจะใช้ได้เลยนะอาจารย์เนาะโซลาร์เซลล์เนี่ย
5: ก็อย่างน้อยก็8เดือนละครับ
4: ค่ะ
5: ที่มีแดดแน่ๆแต่อีก4เดือนมันก็อยู่ที่ฟ้าฝนคุณน้อง
4: ค่ะ
5: ก็ที่สำคัญนะทุกวันนี้มันคือแดดแรงมันไม่ได้หมายความว่ามันจะมีพลังงานไฟฟ้าเยอะนะครับมันต้องระดับสภาวะอากาศที่มีแสงสว่างแล้วมันก็ความชื้นสัมผัสเนี่ยมันก็ต้องได้ไม่ใช่ว่ามันร้อนแผดเผาแล้วมันคือพลังงานเยอะๆไม่ใช่นะครับแล้วก็อยู่ที่คุณภาพของแผงโซลาร์เซลล์ด้วยฮะใช้ของดีหรือว่าของที่เขาเลเขาขายเลหลังแล้วเอามาให้ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะเจอแบบนั้น
4: บ้านจีนนี่เขาใช้กันเกือบทุกบ้านแล้วใช่ไหมอาจารย์บ้านจีนอ่ะ
5: โอ้ก็เสาไฟฟ้าทุกเสาแม้กระทั่งหลักกิโลเมตรก็ยังใช้เลยคุณอ้อม
4: ค่ะ
5: เพราะว่ามันปริมาณเขาผลิตได้ในปริมาณเยอะนะครับเพราะนั้นราคามันก็จะถูกเมื่อเฉลี่ยต่อหน่วยนะครับและที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่จีนไม่จำเป็นที่จะต้องนำเข้าจากใครเลยสามารถผลิตแล้วก็เหลือล้นจนสามารถส่งออกได้นั่นแหละครับมันก็ดูตรงนั้นแต่ถ้าบ้านเรานะฮะบ้านเราเนี่ยถ้ายังคงเน้นการนำเข้ามันก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใดนะครับในแง่ของต้นทุนถ้าเราไม่ส่งเสริมให้เอกชนเราเนี่ยมีเทคโนโลยีที่สามารถผลิตอันนี้ได้เพราะว่าถึงการซื้อมามันอาจจะใช้งานได้สัก8ปีหรือ10ปีหลังจากนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนคุณอ้อมถ้าเปลี่ยนมันก็ยังเป็นราคาเป็นแสนเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องคิดสารถะเยอะอยู่นะครับพวกนี้แล้วก็เรื่องระบบไฟฟ้านะฮะการนำเข้าสู่ การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคอะไรก็แล้วแต่หรือจะไปเชื่อมโยงกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับมันก็ต้องดูหน่วยที่จะตอบแทนประชาชนไม่ใช่เวลาขายให้เขาคิดราคาเขาเนี่ยคิดแพงๆแต่เวลาซื้อคืนเนี่ยครับกดเหลือครึ่งเดียวอะไรเงี้ยนะครับถ้าสารถะมันเป็นอย่างนี้นะครับมันก็ไม่คุ้มอยู่แล้วสำหรับชาวบ้านแต่แน่นอนแหละครับมันก็ช่วยทุ่นได้อยู่แล้วแหละในแง่ของค่าไฟใช่ไหมครับ
4: ก็เหมือนขับรถไฮบริดเนี่ยนะอาจารย์เหมือนขับรถไฮบริดนี่แหละใช่ไหม
5: ก็ยุ่งไฮบริดนะครับหรือถ้ามันจริงๆโซลาร์เซลล์มันไม่ใช่ไฮบริดนะครับ
4: ค่ะ
5: มันก็คือเหมือนรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับ
4: อ่าม
5: ันเหมือนรถไฟฟ้าแล้วสมมติว่าคุณอ้อมซื้อรถไฟฟ้ามาใช้นะครับราคา500,000 บาทในราคาที่รัฐส่งเสริมให้ใช้แต่ใน 500,000 บาทนั้นก็ผ่อนไปสิครับดอกเบี้ยเท่าไหร่ละ 3% 6% อะไรก็ว่ากันไปตีแล้วก็ 500,000 เนี่ยกว่าจะผ่อนหมดมันก็อยู่ที่เราผ่อนแต่ส่วนใหญ่ก็5ปีใช่ไหมครับพอครบ5ปีจากราคา 500,000 นั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอีกประมาณ 30% เพราะว่าไฟนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดเหมือนการผ่อนบ้านนะครับเขาคิดจากต้นเงินเดียวกันแล้วก็คิดรวมบวกคูณเข้าไปจำนวนกี่ปีแล้วค่อยเอามาหารต่อเดือนนั่นแหละคือความอยุติธรรมคือยังไงก็รวยก็จนก็รวยอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องดูอีกแหละถ้ารถไฟฟ้าคุณอ้อมใช้ได้ไปถึง5ปีสมมตินะครับแบตเตอรี่ก็ต้องเปลี่ยนครับครบ5ปีมันเสื่อมแล้วมันเอาไปชาร์จมันไปอะไรไม่ได้นะมันก็ต้องยกแบบตัวใหม่มาแทนใช่ไหมฮะแล้วแบบตัวใหม่ก็ราคาสมมติว่ามัน 300,000 นะ นั่นแหละครับต้อง
4: รอรถไฟฟ้าได้รอเช่าขับดีกว่าอาจารย์จะคุ้มกว่าไหม
5: เรียกแท็กซี่ดีกว่าครับ แท็กซี่ก็คือเราใช้เมื่อไหร่เราก็จ่ายเมื่อนั้นใช่ไหม
4: ค่ะ
5: แต่ถ้าเช่ามันก็คือจ่ายทุกวันนะครับแม้จะจอดอยู่ที่บ้านจริงไหมล่ะ
4: คุณเกรียงชัยก็บอกว่าถ้าหลังคากว้าง48 คูณ 32 เมตรรวมอินเวอร์เตอร์ด้วยนะตัวรับไฟแสงอาทิตย์ก็ประมาณ 3-5 ล้านว่างั้นนะอาจารย์แต่ถ้ารวมแบตเตอรี่ประมาณ 23-30 ล้านโรงงานรวยๆทำประหยัดได้ประมาณ 5-90,000 ต่อเดือนนะอาจารย์คุณค่ะ
5: แต่มันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับจุดของดุลมันอยู่กี่ปีนะฮะนะมันก็ต้องมีการคิดคำนวณก็สมมติว่าเหมือนบางคนที่เขาบอกว่าเขาฉันไม่ได้เติมน้ำมันนะฉันไม่ได้เติมน้ำมันเพราะฉันใช้รถไฟฟ้าแต่ว่าพอครบ5ปีเนี่ยมันก็ต้องยกแบตเตอรี่อันใหม่มาใส่ซึ่งมันราคาเท่ากับรถคันใหม่ที่ได้ได้อะไรแบบนี
4: ้
5: ในขณะที่รถไฮเบรดหรือรถน้ำมันเนี่ยมันแบตมัน 3,000-4,000 ใช่ไหมคุณเอาถึงเครื่องมันจะหลวมบ้างเนี่ยมันก็เอาไปโอเวอร์ฮอลได้เอาไปฟิกได้ใช่ไหมผ่อนหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเอ็นใช้มา5ปีแล้วก็เหมือนกับว่าเอา
4: ผ่อนทั้งหมดแล้วต้องเปลี่ยนละ
5: ก็นั่นแหละครับก็ตราบใดที่แบตเตอรี่ราคามันยังสูงริ่วอยู่เนี่ยมันไม่มีความคุ้มค่าสำหรับคนยากจนอย่างประเทศไทยคนส่วนใหญ่เห็นไหมครับเขาถึงใช้รถมือสองกันเยอะวันนี้รถมือสองถูกมากนะคุณอ้อมว่าส่วนใหญ่ที่มันมาเป็นรถมือสองเนี่ยก็เพราะว่าคนรวยเขาเปลี่ยนไปใช้
4: รถไฟฟ้า
5: แต่อย่างเราเนี่ยไม่มีปัญญาคือสมองมีอยู่นะครับแต่ไม่มีกำลังครับ
4: มือสองนี่ก็ต้องซื้อสดนะอาจารย์ด้วยความก็ดอกเบี้ยแพงมาก
5: หาประกันด้วยยากนะครับ
4: พี่สลาชนบอกว่าโซล่ารูฟทดลองก่อนไหมแต่น้อยก่อนนะคะพี่เกียงชัยก็บอกว่าบ้านทั่วไปน่าจะ150,000ขึ้นนะอาจารย
5: ์
4: พี่วิชัยบอกว่ารถผมใช้โซล่าครับ
5: โซล่าก็มันก็จะกินเฉพาะตอนขับใช่ไหมล่ะ
4: ค่ะ
5: จอดอยู่ที่บ้านมันก็ไม่กินแต่ถ้าผ่อนหมดแล้วก็ยิ่งสบายใช่ไหมครับ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ไม่ต้องแบกหนี้แบกสินอะไรมันต้องคิดรอบด้านครับต้องคิดรอบแล้วก็ถึงคุณอ้อมจะเช่ามาใช้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อแบตเตอรี่แพงๆครบอายุ แล้วเช่าเนี่ยมันไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยไง
4: ใช่แล้วเนี่ยอาจารย์แล้วคนที่อยู่คอนโดเขาก็ไม่ค่อยซื้อรถไฟฟ้ากันเพราะว่าที่ชาร์จมันก็ยังจำกัดอยู่ตอนเนี้ยที่จอดยังหายากเลยแล้วจะไปหาที่ที่มันชาร์จได้ด้วยเนี่ยบางที่เขาก็จัดให้แล้วแหละแต่มันก็ไม่พออยู่ดีอาจารย์ค่ะ
5: หนึ่งนะครับมันแล้วมันตั้งระวังเนี่ยยิ่งหน้าฝนเนี่ยถ้ามาวิ่งแถวบ้านผมนะถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยเรามาวิ่งดูนะครับรถคันใหม่ๆเอี่ยมมันเนี่ยมันลุยเลยครับ
4: เขาทดลองแล้วมันไม่ดับอาจารย
5: ์มาเลยนะมา
4: ไม่ดับหรอกต้องมาลองซอยสปท.ด้วย
5: จะรู้สึกนะครับคือดับแล้วเนี่ยนอกจากจะยกนะครับคุณอ้อมมันยังต้องเปลี่ยนอีกหลายอันนะครับนั่นแหละนะฮะก็เป็นหนี้แล้วก็ยังดับเบิ้ลอีกนะครับเวลาก็ต้องคิดสารถ่ายครับก็ทุกวันนี้ผมก็ตราบใดที่เขายังต่อทะเบียนเราดูแลรถอยู่อะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่สร้างภาระหนี้นะในระยะไกลทุกวันนี้เราเรียกแท็กซี่มาได้นะฮะจะไปขึ้นเครื่องบินเรียกเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับ
4: เรียกแท็กเรียกอะไร
5: นั่นแหละแล้วจะไปเช่าทำไมเอาจักรยานไฟฟ้ามาไว้ดีกว่า
4: ก็อาจารย์มอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในกรุงเทพน่าสนับสนุนให้ใช้นะคะ
5: ใช
4: ่มันที่ชาร์จก็ไม่น่าจะยากมาก
5: ไม่ยากครับทุกวันนี้มันมีระบบจริงๆที่เมืองจีนเขาได้ใช้ระบบนี้นะคุณ
4: อ๋อที่จีนเขาใช้กันเต็มเลย
5: คือเขาไม่ต้องไปรอชาร์จเลย
4: ค่ะ
5: ก็คือเขาเอาแบตที่มันหมดไฟฟ้าแล้วเนี่ยไปเปลี่ยนแบตตัวใหม่ก็เอามาใส่แก๊ปเลยเหมือนโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะ power bank อะไรพวกนี้นะครับที่เมืองจีนเนี่ยมันเอาไปแลกกันได้เลยขอให้อยู่ในเครือข่ายนั้นเครือข่ายนี้นะฮะก็คือเอาของที่มันไม่มีพลังแล้วเนี่ยก็ไปเสียบคืนแล้วก็ดึงที่มันเต็มแล้วเนี่ยมาใส่มันไม่ต้องเสียเวลาเลยฮะก็ลองรถไฟฟ้าลองทำอย่างนี้สิครับแบตเก่าเอาไปแลกแบตใหม่ได้อะไรอย่างนี้นะผมว่าดีนะ
4: เพราะว่าน่าจะเริ่มต้นจากการสนับสนุนให้ใช้มอเตอร์ไซค์ก่อนนะรถไฟฟ้าม
5: ันก็มีนะอย่างแท็กซี่ทุกวันนี้เห็นไหมฮะ
4: รถไฟฟ้าค่ะ
5: แท็กซี่เป็นแท็กซี่รถไฟฟ้านะครับแ
4: ล้วใช่ส่วนใหญ
5: ่ทุกวันนี้ไม่ได้เช่าขับนะครับ
4: ค่ะ
5: ส่วนครับก็คือว่าคนที่ขับเนี่ยก็แบ่งกับเจ้าของบริษัท
4: ค่ะ
5: มีโปรโมชั่นด้วยนะคุณน้องครับขับครบ8ปียกรถให้เลย
4: โ
5: อ้ผมก็เริ่มถามอีกแล้วว่าเออถ้าเอาเงินไปซื้อแบบใหม่ไหมแต่ถ้าเป็นรถที่มันใช้น้ำมันแล้วก็เติมแก๊สอยู่ทุกวันนี้เนี่ยถึงจะยกให้เนี่ยมันก็ยังมีอลงอะไรราคาที่สัมผัสได้สำหรับคนรากหญ้าอย่างเราใช่ไหม
4: ค่ะเราก็ถือว่าคิดให้ดีๆเนาะแล้วแต่กำลังของแต่ละคนนะแล้วแต่ว่าเราสะดวกแบบไหนนะคะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ามาดูสถานการณ์ในอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มต้นที่เพื่อนบ้านแสนรักเราก่อนกัมพูชานะคะอาจารย์
5: ครับเชิญ
4: สักครู่ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ทั่วไทยอาเซียนนะคะล่าสุดค่ะอาจารย์กัมพูชาตั้งโต๊ะแถลงโดยรัฐมนตรีกระทรวงข้อมูลข่าวสารกัมพูชานะคะเนตรเพียกตรานะคะก็ได้บอกถึงแผนการเตรียมพาผู้แทนจาก20ประเทศรวมถึงเจ้าหน้าที่ FBI Interpol แล้วก็องค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเข้าเยี่ยมชมสถานที่ตั้งของศูนย์หลอกลวงออนไลน์ที่ถูกปิดไปแล้วระหว่างการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านปัญหาอาชญากรรมและการหลอกลวงทางเทคโนโลยีที่จัดขึ้นในกรุงพนมเปญสัปดาห์หน้าเขาพูดว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาเพื่อกล่าวโทษประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะแต่มีเป้าหมายเพื่อร่วมมือกันปราบปรามและป้องกันอาชญากรรมเหล่านี้และยังบอกด้วยว่ากัมพูชาจะไม่ทำตามอย่างประเทศเพื่อนบ้านแห่งหนึ่งที่ใช้ข้ออ้างเรื่องการปราบปรามศูนย์หลอกลวงออนไลน์เป็นเหตุผลในการรุกรานกัมพูชาและเข้าควบคุมดินแดนของกัมพูชาในเวลาต่อมาค่ะอาจารย์แซะอีกแล้วเนาะมาแซะเราอีกแล้วนะ
3: เขาหมายถึงฝรั่งเศสมั้งก็เอาขึ้นต้นขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่
2: ค่ะ
3: พอเหลาลงไปกลายเป็นไม้พิงป่าก็บอกว่าไม่แซะใครก็เห็นไหมครับมันขัดแย้งกันไหมล่ะในพารากราฟที่แถลงนะครับพารากราฟถัดมาแซะแล้วก็มันก็เป็นสไตล์นะครับเป็นสไตล์แล้วก็ต้องถามว่าจะให้ไปเยี่ยมชมเนี่ยเพื่อที่จะให้ดูอะไรจริงไหมถ้าเจ๋งจริงถ้าปราบจริงรายชื่อที่ FBI ของอเมริกาเขาส่งให้เนี่ยก็จับส่งให้เขาสิจริงไหมครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือจริงๆมันเป็นสเต็ปคุณอ้อมคืออเมริกาเนี่ยขออธิบายเรื่องตอนนี้อเมริกาทำไมอเมริกาถึงแอคทีฟมากในการปราบสแกมเมอร์ก็สาเหตุก็เพราะว่าก่อนหน้านี้อเมริกานั่งดูเฉยๆทำไมอเมริกานั่งดูเฉยๆก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าคนที่เดือดร้อนไม่ใช่อเมริกาเป็นจีนถึงให้หลิวจงอี้ออกมาปราบทุกวันนี้จีนนี่เดือดร้อนจากเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยน้อยมากแล้วเขาก็ป้องกันคนของเขาได้อย่างมีประสิทธิผลนะครับคือมาตรการที่ใช้มีประสิทธิภาพมันก็เลยเกิดประสิทธิผลที่พิสูจน์ได้อย่างที่ผมเคยบอกสถิติเขาแถลงแบบนี้เลยนะก็คือว่าเขาสามารถที่จะสกัดกั้นไอ้พวกการเชื่อมโยงจากนอกประเทศเข้าไปในจีนได้นะเขาสกัดได้ต่อวันนะครับวันละมากกว่า 900,000 กรณีคุณน้อง 900,000 กรณีเขาตัดให้เลยโดยใช้เทคโนโลยี AI อะไรพวกนี้นะครับก็คือเอาเบอร์นี้ไม่คุ้นแล้วก็ไม่เคยโทรหาคนนี้อะไรพวกนี้นะฮะตัดเลยไม่มีต่อรองมันก็เลยทำให้ตอนนี้เราสังเกตดูสิฮะจีนเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนแล้วพอจีนไม่เดือดร้อนสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าไอ้พวกสแกมเมอร์เนี่ยมันก็เห็นคนที่ปราบจริงก็คือจีนเขาตามปราบจริงแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เอากลับบ้านมันก็คือพวกอาชญากรจีนล้วนๆนะครับที่เอากลับไปขังคุกแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้กระแสหรือว่าวิถีหรือว่าเป้าหมายของการสแกมหรือการต้มตุ๋นหลอกลวงเนี่ยมันเปลี่ยนทิศนะครับแทนที่จะไปที่จีนมันก็ไม่ไปละมันก็ไปประเทศอื่นเราจะเห็นทุกวันนี้ก็มีทั้งญี่ปุ่นเห็นไหมบ้านเราเนี่ยจับในเขาเรียกคฤหาสน์หรูเช่าเดือนละ900,000 สุดไหมล่ะ นะฮะเช่าค่าเช่าเดือนละ 900,000 คฤหาสน์หรูนะฮะแล้วก็อยู่กันอย่างสุขสบายมีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็มีจีนอยู่ในนั้นเลยก็สแกมไปแต่ว่าพวกนี้มันจะหลอกระดับมูลค่าสูงๆเช่นพวกคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้มองได้เลยแล้วพวกนี้แหละเวลามันหลอกเนี่ยมันก็คือหลอกไปประเทศที่ร่ำรวยและประเทศร่ำรวยเหล่านี้ก็ตกเป็นเหยื่อแล้วทุกวันนี้จะนั่งดูเฉยๆมันก็ไม่ได้แล้วมันก็เลยทำให้นั่นแหละครับการที่ออกแบล็คลิสต์ออกมา147รายชื่อเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ตามมาด้วย147รายชื่อที่ FBI พ่วงเอาเข้าไปให้กัมพูชาดูแล้วก็ลิสต์ขึ้นมาเลยนะครับก็คือว่าอยากได้5คนแรก5คนแรกที่อยากได้เนี่ยก็คือ1แหละฮุนโตนะฮะคนที่2เนี่ยก็คือพัชสุภาภาหรือว่าลียงพัชนะคนเดียวกันนะครับแล้วคนที่3ก็คือก๊กอานก็หนีจากไทยทั้งนั้นแหละทั้ง2คนนี้นะครับคนที่4ที่เขาโค้ดไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าตรีเพียบตรีเพียบนี่ต้องถือว่าเป็นมือขวาของบุญราณีนะเป็นเครือญาติกันแล้วก็คนที่5ที่เขาเขียนไว้เลยชัดเจนเนี่ยนะครับก็คือเนตนะฮะเนตเซเว่นก็ลองนึกดูอันเนี้ย FBI อเมริกาบอกว่าแซมเปิลก่อนไหมถ้าอยากจะร่วมมือจริงๆที่วันนี้ก็ปล่อยข่าวว่าไอ้คนตัวนี้ไปเซปรัดแล้วอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเห็นไหมครับที่คอนเกรสเนี่ยเขาเสนอเพื่อที่จะให้มีการผ่านกฎหมายออกมานะครับผ่านการอนุมัติเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนบัญชีรายชื่อที่เขาเอามามันก็มาจาก147นั่นแหละแต่ทำเขายกขึ้นมาก่อนเลย28รายชื่อนะครับแล้วมี1คนเป็นคนไทยด้วยก็คุยกันมาทั้งสัปดาห์แล้วแหละก็เราก็น่าจะเห็นแล้วนะฮะนี่แหละคือปฏิบัติการในเชิงลุกของอเมริกาเพราะอเมริกาตกเป็นเป้าของสแกมเมอร์มากขึ้นครับคุณอ๋อก็เลยต้องดิ้นรนจากที่เคยนั่งดูจีนเดือดร้อนตอนนี้จีนก็เปลี่ยนบทบาทนะฮะนั่งดูโดนัลด์ทรัมป์เดือดร้อนบ้างเคยดูเนี่ยท่านสีไปอเมริกาเนี่ยรับรองได้เลยว่าโดนัลด์ทรัมป์จะพูดเรื่องสแกมเมอร์แน่นอนประมาณนั้นนะครับ
2: อาจารย์พูดค่ะ
3: ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าบ้านเราจะนั่งดูนะครับเราก็ต้องแก้ไขนะครับคนไทยก็ยังถูกหลอกอยู่และคนไทยก็ยังไปทำมาหากินกับสแกมเมอร์แตกลังอยู่ทุกวันนี
2: ้เปอร์เซ็นต์ถูกหลอกไปกับสมัครใจไปเองอันไหนเยอะกว่ากันคะอาจารย์คนไทย
3: ตอนนี้ผมให้ 99.99% คือสมัครไปนะครับส่วนน้อยคุณอ้อมมันไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดนะก็จับกันทุกวันใช่ไหมจับกันทุกวันแล้วบางคนเนี่ยไปสองรอบสามรอบก็มีนะครับถูกจับมาสองรอบสามรอบเพียงแต่ว่าอย่างกรณีที่ถูกจับในลาวเนี่ยเพราะว่าในลาวเนี่ยเขามีใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์แต่บ้านเราไม่มีมันก็เลยทำให้คนไทยนี่แหละก็กระโดดไปทำมาหากินฝั่งโน้นแล้วก็ไม่ได้แจ้งว่าไปทำอะไรนะครับแล้วก็ไปตามเนี่ยแหละฮะวีซ่าเขาให้กี่วันก็ไปตามนั้นแต่ทีนี้ทำไมเขาจับก็เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยส่งข้อมูลไปให้ทางการลาวบอกว่าตรงนี้นะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีการให้รางวัลด้วยนะรางวัลนำจับแล้วก็คือถ้ายึดตรงนั้นได้เท่าไหร่เนี่ยก็คิดกันได้เลยนะฮะแต่ลาวเนี่ยเขาไม่ดำเนินคดีแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดในบ้านเขาถึงแม้ว่าจะทำอยู่ในบ้านเขานะฮะส่งมาส่วนใหญ่มีแต่คนไทยแหละก็เอาเป็นว่าเท่าที่ดูสถิติของเรานับตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นมาจนถึงสิ้นเดือนที่แล้วนะครับถึงสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ยเราจับได้แล้ว 6,000 กว่าคน 6,000 กว่าคนนะครับก็ส่วนตีซะว่า 30% คือคนจีน 30% คือคนไทยส่วนหน้านั้นก็กระจายกันไปตามที่น่ากลัวก็เพราะว่ามันมีเจ้าของภาษาที่อยู่ในกระบวนการนี้ที่เราจับได้เนี่ยคือ29ภาษาคุณน้อง
2: 29ภาษา
3: 29ภาษาครับแล้วทุกวันนี้ไม่ต้องใช้คนเยอะฮะ1คน หนึ่งคนนั่งคุมโทรศัพท์200กว่าเครื่องได
2: ้
3: ก็นึกดูถ้ามันมีลองนึกอย่างนี้นะครับถ้าเราเอาสัดส่วนหนึ่งคนต่อโทรศัพท์200เครื่องแล้ว 6,000 คนเนี่ยมันจะกี่เครื่อง เป็นกุลุดครับนั่นเนี่ยอเมริกาถึงต้องดิ้นครับตอนนี้แล้วก็ถ้าเขาสภาหรือคอนเกรสเขาapprove นะครับก็คือลงมติรับรองเนี่ยมันก็จะเป็นสเต็ปต่อไปก็คือการดำเนินมาตรการความบาดต่อบุคคลทั้ง28รายชื่อนั้นหนึ่งในนั้นก็คือคนไทยคนไทยทราบดีแล้วว่าใครนะครับประมาณ
2: ยังมีอีกประเด็นนะคะอาจารย์อันนี้ฮุนมาเน็ตเขาออกมายืนยันค่ะว่าเขาจะไม่มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการคาสิโนในจังหวัดเสียมราชอย่างเด็ดขาดแล้วก็สั่งให้มีการทบทวนจำนวนคาสิโนที่มีอยู่กว่า100แห่งทั่วประเทศเพื่อพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องมีเยอะขนาดนั้นหรือเปล่านะคะ มาคิดอะไรตอนนี้อาจารย
3: ์อย่างนี้คุณอ้อม
2: ค่ะ
3: หนึ่งใบอนุญาตสำหรับบ่อนคาสิโนในกัมพูชาเนี่ยนะครับก็คือ100,000ดอลลาร์ต่อปีแล้วก็ตั้งแต่ฮุนมาแนทขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยฮุนมาแนทคนเดียวนี่เซ็นไปแล้ว197ใบละใบตั้งขึ้นมามันทำไมบอกว่า100กว่ามันน่าจะบอกว่าเกือบ200ใช่ไหม มันไม่ร้อยกว่านะมัน197ถ้าบวกกับของเดิมที่มีปัญหาอยู่ที่ปล่อยเป็ดหรือชายแดนที่โดนถล่มโดนปิดไปด้วยเนี่ยคือมันเกินนะมัน200กว่าที่แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่คุณจะไม่เซ็นให้ไปเปิดที่เสียมเรียบเสียมละก็คุณก็ทำมาหากินกับแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คาสิโนพวกเนี้ยที่มันเป็นปัญหาเนี่ยถ้ามันเล่นกันเฉพาะคาสิโนออนไซต์ก็คือไปเล่นตรงนั้นก็จะไม่มีปัญหามากมายแต่ทุกวันนี้คาสิโนเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นคาสิโนออนไลน์ด้วยแม้ว่าใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์เนี่ยจะยกเลิกไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราปี2020ยกเลิกไปแล้วนะครับแต่มันก็ยังซ่อนใช่ไหมล่ะมันถึงปากปามไม่หมดไม่หยุดไม่หย่อนอยู่ทุกวันนี้มันก็พูดเอาดีใส่ตัวเท่านั้นแหละแต่ว่าในทางปฏิบัติก็ลองแซะไปสิไอ้มานะส่งไอ้โตให้เขาก่อนดีไหมรู้จักไหมไอ้โตเนี่ยลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยนะครับก็หุ่นโตนี่เป็นลูกชายของพี่ชายหุ่นเซ็นนะครับก็นั่นแหละมันก็อยู่ในเครือข่ายนี้แล้วก็เนสเวนก็คือพี่เขยของหุ่นโตก็คือหลานเขยของหุ่นเซ็นนะครับแล้วก็ดีวิเชียก็อยู่ในลิสต์นั้นดีวิเชียก็คือสามีของฮุนมานาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะแล้วมันก็วนมาลุมมาตุ้มอยู่นี่แล้วคุณจะออกมาพูดนะมันไม่เกิดประโยชน์อันใดและที่สำคัญไม่มีเครดิตจะพูดยังไงก็ไม่มีใครสนใจแล้วถ้าคุณไม่ทำจริงถ้าจำได้ฮุนมานาเนี่ยบอกว่าจะไม่ให้มีสแกมเมอร์อย่างสิ้นเชิงภายในเดือนเมษา
2: ค่ะเดี๋ยวรอดูนะ
3: ไม่มันผ่านมาแล้ว
2: อ๋อเมษาที่ผ่านมาไม่ใช่เมษาหน้าเหรออาจารย
3: ์ใช่ครับเมษาที่ผ่านมา มันก็ยังพูดเลยว่าเราจะฉลองจนชนำทำไมกันโดยที่ไม่มีสแกมเมอร์แต่จริงๆไอ้พวกออกมาสาดน้ำกันนะที่สแกมเมอร์ล้วน
2: ๆค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะอาจารย์ช่วงหน้าเปิดช่วงด้วยเพลงแล้วก็กลับมาคุยข่าวกันต่ออีกนิดนึงค่ะ
3: ครับเชิญครับ
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์ยังคุยข่าวกันอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยไปที่ซีรีส์ยังไม่หมดเรื่องกัมพูชาค่ะอาจารย์ก็ล่าสุดที่เขาพยายามไปญาติดีสารสัมพันธ์อะไรกับอเมริกาให้มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเนี่ยล่าสุดที่อเมริกาค่ะเขาได้ออกคำเตือนใหม่จากกระทรวงการต่างประเทศของเขาค่ะเตือนนักเดินทางที่จะเดินทางไปยังกัมพูชานะคะให้ระวังเรื่องความเสี่ยงด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆด้วยในนั้นเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องอาจจะถูกจี้ถูกปล้นได้อาชญากรรมอื่นๆต่างๆนานาด้วยอาจารย
1: ์แน่นอนนะครับเพราะว่าไอ้พวกแก๊งที่มันอยู่กับสแกมเมอร์ทุกวันนี้มันทำมาหากินลำบากครับแล้วก็ไม่มีที่ไปก็หลบๆซ่อนๆแล้วก็บางทีก็มันพอมันไม่มีเงินจะใช้จ่ายแล้วก็มันขาดสภาพคล่องมันก็แปลงร่างมันมาเป็นโจรปล้นจี้แล้วก็ตอนนี้มีปัญหาเยอะมากในกัมพูชาเรื่องอาชญากรรมไม่ใช่แค่ปล้นจี้นักท่องเที่ยวนะครับร้านทองร้านทองเนี่ยก็ยังไปปล้นกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ไปฉกชิงวิ่งราวอะไรต่างๆนานานะฮะเอาทำซึ่งหน้าเลยเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเขาดูว่าตำรวจของเขมรเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพก็ทำมาหากินด้วยกันมาก่อนนะฮะยิงปืนก็ไม่เป็นบางคนเก็บเงินอย่างเดียวนะฮะพอมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นผลสะท้อนนะฮะผลสะท้อนที่มันต่อเนื่องมาจากการปราบสแกมเมอร์ที่จีนมาปราบกันใหญ่นั่นแหละแล้วพอมันอันตรายนะใครมันจะเข้าไปเที่ยวล่าสุดเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวสองเมืองใหญ่คุณอ้อมสีฮานุวิลเนี่ยต้องใช้คำว่าร้านอาหารร้านไอ้สวนอาหารภัตตาคารซีฟู้ดบาเบียนะครับไนท์คลับอะไรพวกนี้เนี่ยร้างหมดนะครับคือร้างในที่นี้ไม่มีลูกค้าไม่มีลูกค้าส่วนที่ร้างแบบเบ็ดสมบูรณ์แบบเลยในทุกด้านเนี่ยก็คือที่ปล่อยเป็ดนะครับพอมันเป็นอย่างนี้ทุกคนน่ะมันก็ต้องดิ้นรนอย่างน้อยในพนมเปญมันก็ยังมีคนอยู่เยอะนะฮะคนที่อยู่กรุงพนมเปญส่วนใหญ่มันก็คือพวกคนมีกระตังแม้ว่าจะเป็นคนเขมรก็ทำมาหากินกับสแกมเมอร์กับของผิดกฎหมายนั่นแหละแล้วก็เป็นลูกหลานข้าราชการซึ่งขอรับมาทั้งหลายทั้งแหล่น่ะมันก็ยังพออยู่พอกินนะครับนั่นแหละดาบอันนี้มันก็เลยตามสนองก็ไปปล้นจี้อะไรเนี่ยเกิดขึ้นฮะเพียงแต่ว่าเราจะไม่เห็นเป็นข่าวแต่เพื่อนนักข่าวที่สนิทกันเนี่ยเขาส่งข้อความส่งอะไรมาบอกเรื่อยแหละว่ามันปล้นตรงนั้นแล้วนะมันยิงกันตรงนี้แล้วนะมันปิดล้อมกันตรงนี้แล้วสารพัดทวงเงินกันแล้วนะอะไรพวกนี้คุณอ้อมมันก็เลยเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวแน่นอนนะครับอย่างพนมเปญเนี่ยเดินออกมาจากใจกลางเมืองเนี่ยเดินออกมาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์แล้วพวกแก๊งวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะชิงทรัพย์เลยทั้งยาเสพติดก็เยอะหรือแม้กระทั่งขอทานข้างถนนทุกวันนี้เนี่ยน่าสงสารด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันขอทานข้างถนนทุกวันเนี่ยมันสมัยก่อนคุณอ้อมเคยเห็นเขาดมกาวไหม
0: เคยอาจารย์ใต้สะพานใต้ทางด่วนอะไรอย่างเงี้ย
1: กาวเนี่ยมันก็คือกาวเอามาไอ้ปะยางจักรยานยางรถจักรยานนะครับมันก็จะมีกลิ่นทินเนอร์ก็ตอนนี้เด็กขอทานในกรุงพนมเปญติดทินเนอร์กันเต็มเลยโรงเรียนก็ไม่ได้ไปเพราะว่ามาจากต่างจังหวัดแล้วก็กลายเป็นมลภาวะต่อนักท่องเที่ยวสมมติว่าลงไปท่องเที่ยวที่วัดแห่งใดแห่งหนึ่งที่ชานเมืองชานกรุงหรือแม้กระทั่งที่พิพิธภัณฑ์เขมรแดงข้าร้านเผ่าพันธุ์อะไรพวกนี้นะคุณอ้อมนักท่องเที่ยวไปสัก 2-3 คนเนี่ยมันก็จะนั่งรถตุ๊กๆแต่รถตุ๊กๆของเขมรเนี่ยจะเป็นรถตุ๊กๆที่เอามาจากอินเดีย คันเล็กๆ แค่ลงแค่นั้นแหละคุณอ้อมขอทานเนี่ยเป็นกองทัพ เป็นกองทัพแล้วถ้าให้1คนแล้วเนี่ย
0: มาเป็นจ่ามาอีก
1: ครับ คุณจะไม่รอดเลยคุณก็ต้องให้ครบทุกคนไม่งั้นมันก็จะมารุมมาทุ่มอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็เดินตามตลอดเวลานะแล้วใครมันจะไปเที่ยวในลักษณะพวกนี้นะครับแล้วอีกอันนึงไม่อยากจะพูดนะครับแต่เอาเป็นว่ามันไม่ใช่แค่มีมลภาวะในชีวิตของคนนะฮะสิ่งแวดล้อมก็เป็นมลภาวะด้วย
0: อะไรที่อาจารย์ไม่อยากจะพูดอะคะ
1: กลัวคนกำลังกินข้าวอยู่
0: อ๋อโอเค
1: เข้าใจนะ
0: เข้าใจค่ะโอเค
1: เดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์ทำอะไรกำลังกันไม่ได้พูดอะไรนะครับก็มันยังไม่ได้พูดนะก็คือมันเป็นมลภาวะอย่างนี้ครับก็ดีนะครับแต่จริงๆประกาศเตือนครั้งแรกของอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำแบบนี้นะคือเขาแนะนำเลยว่าห้ามไปเที่ยวเขมร
0: ไม่ได้ให้ระวังนะห้ามไปเลย
1: ใช่ห้ามไปเที่ยวเขมรเพราะอันตรายก็กระทรวงต่างประเทศก็คือปักสุคนเนี่ยก็เรียกทำหนังสือไปประท้วงนะครับต่อสถานทูตอเมริกาว่าคุณออกอย่างนี้ได้ยังไงเขาก็เลยปรับแต่งนะครับปรับแต่งก็คือว่าอ้าวไม่ห้ามแต่ว่าเตือนให้ระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าถูกจี้ถูกปล้นฉกชิงวิ่งราวอะไรเนี่ยอย่าขัดขืนเอาทรัพย์ให้มันเลยเพื่อรักษาชีวิตแล้วก็เตือนนะชายแดนเนี่ยห้ามมาแต่เพิ่งเห็นคลิปนะฮะนักท่องเที่ยวอเมริกันเนี่ยไปรัวปืนกลของกองทัพเขมรเนี่ยตอนนี้ทหารเขมรหากินเอากระสุนของกองทัพมาส่งเสริมการท่องเที่ยวฝึกยิงปืนนะ RPG ก็ยิงนะ RPG เนี่ยถ้ายิง RPG เนี่ยเขาคิดลูกหนึ่งนะครับ RPG ถ้าไปยิงลูกหนึ่งเนี่ยคือ500ดอลลาร
0: ์
1: 500ดอลลาร์แต่ถ้ารัวปืนกลเนี่ยเซตละ200ดอลลาร์ทำนั่นนะครับแต่ว่าถ้ามันแตกใส่แล้วคนยิงตายเนี่ยนะอันนั้นไม่รับประกันนะครับไม่มีประกันชีวิตที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือมันเป็นถึงขนาดนั้นแล้วทุกวันนี้แล้วเศรษฐกิจวิกฤตมากแล้วบริษัทที่ลงทุนในกัมพูชาเนี่ยทยอยถอนตัวออกมาแล้ว ก็ล่าสุดก็เห็นบริษัทของญี่ปุ่นประกาศถอนตัวแล้วทำเกี่ยวกับนี่แหละฮะพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เอามาใช้ในยานยนต์แล้วเอามาใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ชื่ออะไรชื่อในเด็กหรืออะไรนี่แหละคุณอ้อมผมเห็นข่าวอยู่ก็ประมาณ
0: โอเคได้ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าไปที่ฟิลิปปินส์นิดนึงค่ะอาจารย
1: ์ครับได้
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังจำท่านนี้ได้ไหมคะอดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ชื่อดังค่ะโรดิโกดูเตเต้นะคะก็เพิ่งปรากฏตัวเมื่อไม่กี่วันมานี้วันพุธที่ผ่านมานะอาจารย์พ่อดูเตเต้นี่เขาตอนนี้เขาถูกจับนะคะคดีอาญาเรื่องที่นโยบายไปปราบปรามยาเสพติดนั่นแหละค่ะก็ถูกหมายจับนะคะถูกจับที่สนามบินมะนิลาเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วหลังจากเดินทางกลับมาจากฮ่องกงแล้วก็ส่งตัวไปที่กรุงเฮกตามหมายจับระหว่างประเทศนะคะของ ICC นะคะค่ะเห็นบอกว่าปรากฏตัวต่อศาลอาญาระหว่างประเทศครั้งแรกค่ะโอ้เห็นบอกผอมมากอาจารย์สู้ผอมเลยนะคะ
1: ใช่แต่ผิวพรรณเขาดีนะคุณน้องคือจริงๆเนี่ยหน้าตาเขาเปลี่ยนเลยเพราะว่าเขาสู้ลงแต่ส
0: ู้ใช่หน้าตอบเลย
1: หน้าตอบแต่ผมมองว่าเขาดูมีสุขภาพดีกว่าเดิมนะเพราะสมัยดูแต่เป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะบู
0: ๊
1: แล้วก็ดวดเหล้าสูบบุหรี่จัดอะไรสารพัดเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: มันก็เลยผิวเนี่ยมันก็จะขำๆนะฮ
0: ะ
1: ตัวเนี่ยก็จะบวม แต่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือไม่เจ้าเนื้อแล้วนะครับก็ไขมันก็ถูกรีดออกอาหารการกินได้แหละนะฮะแต่ก็ดูแล้วสุขภาพของผิวพรรณดีขึ้นนะฮะดีขึ้นก็ลองนึกดูนะว่าตั้งแต่เดือนมีนาปีที่แล้วอันนี้มันก็เท่าไหร่ละล่ะปีกับ
0: ปีกว่าละ
1: มีนาอันนี้มันเดือนที่7เดือนที่9แล้วใช่ไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ปีครึ่งแล้วนะหนึ่งปีครึ่งที่ไปอยู่ที่เฮกนะฮะเฮกเนี่ยมันไม่ใช่เรือนจำนะครับมันเป็นห้องกักขังผู้ต้องหานะฮะก็เพื่อที่จะดำเนินคดีเพื่อให้มีคำตัดสินออกมาก่อนนะเขาถึงจะเรียกว่าเป็นนักโทษนะฮะก็เลยไม่ได้อยู่แบบลำบากลำบนอะไรห้องก็ห้องแอร์อย่างดีนะเพียงแต่ว่าไม่มีอิสระเสรีภาพที่จะไปนั่นไปนี่นะฮะก็อยู่ในสถานที่กักขังกักกันไว้เท่านั้นแหละแต่ทีนี้ถ้าคุณอ้อมดูในประเด็นที่เขาออกมาเนี่ยนี่คือการเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการพิจารณาครั้งแรกที่เป็นข่าวเนี่ยนะฮะก็คือก็ต้องเปิดให้ทั้งฝ่ายอัยการของศาลอาญาสากลแล้วก็ฝ่ายทนายความของผู้ต้องหาก็คือฝ่ายของดูแตเต้แต่เท่าที่ผมดูเนี่ยประเด็นที่ฝ่ายดูแตเต้หยิบยกขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจมากน่าสนใจมากแล้วผมก็เลยมองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองที่เขาผอมดูแตเต้ปัจจุบันนี้อายุ81แล้วคุณอ้อมเขาเกิด80ย่าง81นะครับก
0: ็
1: คืออายุ1949 1945ใช่สิก็81อย่างนะฮะก็1แหละเป็นผู้สูงอายุแล้วผมไปแกะดูในวิธีหรือก็การตอบโต้เพื่อที่จะต่อสู้คดีของฝ่ายดูแตเต้เนี่ยทนายความเก่งมากเก่งในที่นี้เขาหยิบยกเรื่องนี้เลยก็คือเอาเรื่องอายุของดูแตเต้เนี่ยตอนนี้เขา81แล้วก็ความจำเริ่มเลอะเลือนแบบไหนนะครับซึ่งอันนี้มันต้องพิสูจน์กันแต่ผมเชื่อว่าพิสูจน์ออกมายังไงยังไงเนี่ยเขาก็ต้องทำให้เขาเลอะเลือน นะฮะก็คือในวัยนี้ก็คือจำอะไรไม่ค่อยถนัดแล้วพูดแล้วจำชื่อคนก็ไม่ได้เอาคนนั้นคนนี้มาคือพวกเนี้ยถือว่าเก่งนะฮะทีมเวิร์กในเรื่องของทนายความเนี่ยแล้วเขาหยิบยกประเด็นอายุอนามขึ้นมาเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากคดีนะครับหรือถึงแม้ว่าเขาจะมีความผิดเขาก็จะได้รับการเขาเรียกว่าละเว้นโทษแต่อาจจะเป็นโทษของการกักบริเวณนะห้ามออกไปไหนห้ามมีกิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้อะไรพวกนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าในอายุอนามของเขาแล้วก็ผมเห็นประเด็นหนึ่งก็คือว่าทีมทนายความของดูแตเต้เนี่ยเขาหยิบยกประเด็นขึ้นมาบอกว่าเขาไม่ได้ลืมธรรมดาเขายังไม่รู้ว่าวันนี้คือวันอะไรนะครับแล้วเขายังไม่รู้ว่าปีนี้คือปีอะไรเขายังคิดว่าเขาอยู่กับปี2007อยู่เลย ถ้าลองนึกอย่างนี้ซึ่งมันก็ต้องใช้หมอคุณอ้อมนะครับต้องใช้หมอใช้อะไรแต่ผมว่าความเชี่ยวชาญในด้านพวกนี้เนี่ยมันมีการให้ถึงคุณจะเลอะเลือนไม่จริงคุณก็ทำให้มันเสมือนจริงได้นะในใน

ในทางปฏิบัตินะครับแล้วก็เรื่องจิตวิทยาเรื่องอะไรแล้วก็ในใบอายุอนามของเขาแล้วเขาทําให้ตัวเองผอมเนี่ยมันก็เสมือนหนึ่งว่าหนึ่งแหละสุขภาพไม่ดีนะฮะก็ดูกันไปฮะเชื่อว่าถ้า

0: ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้เพราะฐานเสียงที่เฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์หรือบองบองได้เป็นประธานาธิบดีล้วนแล้วแต่เป็นฐานเสียงของดูแตเต้ทั้งสิ้นแต่ที่เขาต้องไปติดคุกต้องไปถูกกักบริเวณอยู่ในห้องขังนะครับห้องกักกันอยู่ที่กรุงเฮกเนี่ยก็เพราะว่าบองบองหรือว่ามาร์กอสจูเนียร์นี้หักหลังเขานั่นแหละเราอาจจะเห็นสิ่งที่มันเกิดซ้ำได้นะในฟิลิปปินส
1: ์
0: นะฮะก็คือการโค่นอำนาจกันแบบที่นางผ่านชีวิตกันได้หรือมันต้องมีสักวันหนึ่งที่บองบองพลาดเพราะว่ากรณีอย่างนี้มันเคยเกิดมาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยเอสตาดานะฮะเอสตาดาเนี่ยพลาดก็เพราะว่าไปรับเงินนะผมเชื่อว่ากรณีของบองบองเนี่ยถึงคุณจะระมัดระวังแค่ไหนนะมันคุณต้องพลาดสักวันเพราะคนแวดล้อมของดูเตเต้เนี่ยมันมีมากกว่าคนแวดล้อมของบองบองนั่นแหละคือประเด็น
1: อีกสักผู้นำหนึ่งนะอาจารย์มีข่าวลือว่าสีจิ้นผิงเนี่ยค่ะไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่เขาประชุมที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์โอ้นานหลายเดือนมาแล้วเนาะแต่มีการอ้างว่ามีอาการวูบหมดสติเหรอคะอาจารย์อันนี้ข่าวจริงข่าวลวงยังไง
0: ไม่นะฮะก็เพิ่งสดๆร้อนๆนี่แหละคุณอ้
1: อม
0: ที่ผ่านมาก็คือ
1: เนี่ยทำไมเขาบอกว่าเดือนนู้น
0: ประชุมบริกส์
1: ใช่
0: ประชุมบริกที่ผ่านมานี่แหละครับวันที่15-16นี่แหละ
1: ค่ะ
0: มันเป็นข่าวลือที่ปล่อยออกมาโดยคนจีน overseas Chinese
1: อ๋อลือถึงกระทั่งที่ว่ามีอาการเหมือนโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาตัวบินกลับด่วนไปที่กรุงปักกิ่งเลยไปโรงพยาบาล
0: ก็อินเดียเขาก็ออกมาแก้ข่าวให้แล้วนะครับไม่มีกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วก็การสืบค้นจากแหล่งที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ย ก็รู้แล้วว่าใครคนคนนั้นก็คือบุคคลคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเป็นคนจีนที่อพยพไปอยู่อเมริกาแล้วก็ได้รับการหนุนหลังจากทางฝ่ายอเมริกานะครับเพื่อให้คัดง้างกับจีนนั่นแหละนะฮะก็ปล่อยข่าวอันนี้ขึ้นมาเพื่อหนึ่งและบ่อนทำลายอันที่สองก็คือปลุกกระแสตอนนี้กระแสคนจีนมันก็จะมีกระแสคนจีนที่ไม่นิยมพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่อยู่อเมริกานะครับจำนวนก็ไม่น้อยนะคุณอ้อมถือป้องถือป้ายเพื่อคัดค้านไม่ให้การต้อนรับสีจิ้นผิงอะไรประมาณนี้เพราะว่าสีจิ้นผิงตอนนี้เขาอยู่ในห้วงที่เขาจะเดินทางไปเยือนอเมริกาตามคำเชิญของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะก็ไม่เป็นไรฮะก็คือกระแสข่าวพวกนี้ออกมาเมื่อมันไม่เป็นของจริงนะฮะไอ้คนที่ปล่อยออกมาคุณก็ทำลายตัวเองบัดเนี่ยครับแล้วต่อไปเนี่ยคุณให้ข่าวใครอีกมันก็ไม่มีใครเชื่อมันก็คือเป็นเด็กเลี้ยงแกะไปโดยปริยายนะฮะก็เรียบร้อยแล้วครับประเด็นนี้ไม่มีปัญหาครับ
1: ไปหยบข่าวลือไปแล้วจีนอินเดียออกมาแก้ข่าวให้เรียบร้อยนะคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะก็มาเข้าสู่ซีรีส์ค่ะอาจารย์ EP ที่58แล้วอารยธรรมในอุษาคเนย์ค่ะ
0: ก็ต้องถือว่าในรัชสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยนะครับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศไทยมากนะครับของสยามสมัยนั้นยังไม่เปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยของสยามเนี่ยถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วก็ต้องทำทุกอย่างครับเพื่อที่จะไม่ตกเป็นอาณานิคม ไม่ตกเป็นอาณานิคมเพราะทุกประเทศที่อยู่รอบสยามเนี่ยเป็นหมดแล้ว ก็เลยต้องดำเนินในหลายๆมาตรการนะฮะที่เสาร์ที่แล้วก็ได้เกินไปแล้วก็คือพระองค์ก็คือรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ส่งพระราชโอรสไปเรียนเมืองนอกเมืองนานะทุกพระองค์นะคุณอ้อมยกเว้นพระองค์สุดท้องนะฮะองค์เล็กสุดเนี่ยก็

0: ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าพระราชบิดาเนี่ยก็เหลือไว้อยู่กับพระราชบิดาสักพระองค์หนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคุณอมก็คือเจ้าฟ้าน่าจะเป็นเจ้าฟ้าอุรุพงศ์นะครับก็จะอยู่ติดกับพระราชบิดาตลอดเวลานอกนั้นไปศึกษาต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งพระราชโอรสองค์ถัดมาซึ่งเป็นรัชกาลที่6นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเนี่ยพระองค์ก็ไปศึกษาอยู่ที่อังกฤษไม่ได้ธรรมดานะครับรัชกาลที่6เนี่ยจบการทหารมานะคุณอ้อมจบการทหารแล้วก็พระองค์ก็ศึกษาเพิ่มเดี๋ยวพอไปถึงรัชสมัยของพระองค์จะไล่เลียงให้ฟังว่าสิ่งที่เป็นคุณูปการที่มีการริเริ่มขึ้นนะครับโดยรัชกาลที่5เนี่ยมีเยอะมากนะครับมาเสด็จประพาสยุโรปก็2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือปี2440ครั้งที่2ก็คือปี2450ก็คือห่างกัน10ปีแต่การไปในระยะที่ห่างกัน10ปีเนี่ยก็หมายความว่าครั้งแรกกลับมาเนี่ยพระองค์ก็ทรงมีหลายโครงการมากแล้วก็ดิ้นรนนะครับดิ้นรนที่จะเอามหาอำนาจนะอย่างรัสเซียอะไรพวกนี้คุณอ้อมเพื่อที่จะมาเป็นพันธมิตรแล้วก็ถ้าใครจะมาทำมิดีมิร้ายต่อสยามเนี่ย อำนาจของกษัตริย์ซาร์นะฮะที่รัสเซียเนี่ย ก็จะมาเป็นพลังที่ช่วยเสริมอย่างนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้นี่คือเป็นพระปรีชาสามารถในเรื่องการต่างประเทศนะฮะแต่ว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็เมื่ออังกฤษได้สนธิสัญญาแล้วได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแล้วได้ผลประโยชน์มากมายในทางเศรษฐกิจการค้าจากสยามประเทศอื่นๆก็แห่กันมาคุณอ้อมประเทศอื่นๆก็แห่กันมาแล้วก็ในห้วงที่อังกฤษเนี่ยตะลุมบอลอยู่กับพม่านะครับเปิดศึกสงครามกัน3ระลอกนะฮะทอดเวลา62ปีกว่าที่จะยึดพม่าได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับทำสงครามกัน3ระลอกนะก็คือในห้วงเวลาถึง62ปีนะครับก็คือลบกันครั้งแรกก็ 4-5 ปีนะฮะก็ถัดไปอีกก็เว้นวรรคไปแล้วก็มาลบกันใหม่แล้วก็จนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2429ถ้าเป็น2429นั่นหมายความว่ากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเพิ่งจะตั้งขึ้นมาได้แค่4ปีคุณอ้อมไม่ใช่สิเราตั้งรัตนโกสินทร์ก็คือ2325 2429ก็คือในห้วงรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับแต่สงครามระหว่างอังกฤษกับพม่าเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปลายรัชสมัยรัชกาลที่3ครั้งที่2ก็ในรัชสมัยรัชกาลที่4ครั้งที่3ก็ในรัชสมัยรัชกาลที่5คุณอ้อมครั้งที่2เนี่ยอังกฤษบังคับให้เราไปรบกับพม่าด้วยนะครับก็คือไปช่วยรบจริงๆก็เอาสู้กันมาก่อนในอดีตอยู่แล้วก็จะเป็นไรไปอะไรประมาณนั้นนะคุณอ้อมแต่ทีนี้พออังกฤษไปสู้อยู่กับทางฝ่ายพม่ามันก็เลยเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ฝรั่งเศสฉวยโอกาสก็มาปิดอ่าวพอปิดอ่าวนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสนะครับก็เกิดขึ้นในปลายรัชสมัยในสมัยของรัชกาลที่5นี่แหละนะครับแล้วก็แต่ว่าในรัชสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยไม่ได้มีแค่สนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าพระองค์เนี่ยพอสืบพระราชบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดานะฮะก็ยังมีสนธิสัญญาที่มันต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับหนึ่งในนั้นก็คือนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าเป็นสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเกี่ยวกับสถานภาพของกัมพูชาสาเหตุก็คือว่ากัมพูชาเนี่ยไปขออยู่กับฝรั่งเศสเพื่อที่จะหนีจากเรา นะฮะเพื่อที่จะให้ฝรั่งเศสนี่คุ้มครองพอฝรั่งเศสก็ไม่ต้องลบไม่ต้องอะไรนะครับพอกัมพูชาไปขออยู่ด้วยมันก็เลยกลายเป็นสนธิสัญญาฉบับที่ต่อเนื่องกันมา นะครับฉบับแรกจริงๆที่เราทำกับฝรั่งเศสเนี่ยก็คือปี2410ก็คือก่อนปีสุดท้ายของราชบัลลังก์รัชกาลที่4แล้วทีนี้พอมันเข้ารูปเข้าร่างแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการเจรจาลงในรายละเอียดอะไรกันอีกนะฮะพอมาถึงรัชสมัยของรัชกาลที่5เนี่ย ก็เลยต้องมีการเพิ่มเติมแล้วก็มีการให้สัตยาบันหลังจากนั้น5ปีนะครับหลังต่อมา5ปีเนี่ยก็ถึงปี2415ก็เลยกลายเป็นสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเกี่ยวกับสถานภาพของกัมพูชานี่แหละมันเป็นผลที่ทำให้สยามเนี่ยต้องยกนะครับยกแผ่นดินยกแผ่นดินเนี่ยให้กับฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับกัมพูชาเนี่ยนะครับคิดเป็นพื้นที่ถึง 123,050 ตารางกิโลเมตรรวมไปถึง6เกาะเนี่ยแหละเกาะที่เขากำลังสร้างปัญหาอยู่กับเรานี่แหละฮะแต่เราก็ยังคงรักษาพัตตบองเสียมราชศรีโสพลโพธิสัตว์อะไรเนี่ยไว้นะครับนั่นคือฉบับที่ต่อเนื่องมาแต่ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยตามมาอีก13ฉบับคุณน้องสนธิสัญญาตามมาอีก13ฉบับนะครับก็คือถัดมาเนี่ยก็คือเป็นฉบับที่2เนี่ยเรียกว่าอนุสัญญาสยามกับข้าหลวงใหญ่อินเดียจริงๆมันก็คืออังกฤษนั่นแหละเพราะว่าพออังกฤษเนี่ยมายึดครองอินเดียแล้วเนี่ยก็หน้าบางนะครับก็จะเอาชื่ออินเดียมาบังหน้าแต่จริงๆมันก็คือบริติช
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

แย่แล้วนอกจากชาล้นถ้วยแล้วยังชอบโทษคนอื่นด้วยนี่นะสิสวัสดีวันพระค่ำคืนวันเสาร์ที่19กันยายนพ.ศ.2569ค่ำคืนนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะTonight Thailand กับปูโรเบียวยูดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะหลายคนมีความรู้สึกว่าอย่าเพิ่งโทษตัวเองลองโทษคนอื่นไปก่อนมันอาจจะเป็นวิธีที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นความผิดของคนอื่นรู้สึกว่าเหมือนภูเขาเลยแต่ความผิดของตัวเรากับเท่าเม็ดงาทำไมคนเราชอบที่จะโยนความผิดให้กับคนอื่นทำไมคนบางคนถึงได้กล่าวโทษคนอื่นเหมือนกับไม่มีสำนึกรับรู้ความผิดของตัวเองบ้างเลยแล้วมันจะมีประโยชน์หรือโทษอะไรบ้างไหมกับคนที่ชอบโทษคนอื่นจริงๆแล้วการป้ายความผิดส่งผลเสียค่ะเพราะคนนั้นมักมีบุคลิกที่ชอบผลักให้คนอื่นออกห่างจากตัวเองแบบทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวดีไม่ดีกลายเป็นผลักคนอื่นไปอย่างถาวรเลยก็ได้ถ้าจะแก้ไขไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้เราจะต้องทำยังไงเพราะการชี้นิ้วโทษคนอื่นนั้นถือเป็นกลไกการป้องกันตัวแบบหนึ่งค่ะและก็เป็นกระบวนการที่เกิดจากจิตใต้สำนึกเพื่อตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกที่เรารู้สึกอึดอัดกังวลไม่สบายใจหรือความรู้สึกด้านลบต่อตัวเองเช่นรู้สึกอับอายและรู้สึกผิดคือเรียกว่าทำผิดแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจก็เลยโยนความผิดให้คนอื่นน่าจะสบายใจกว่าซึ่งการกระทำแบบนี้มันง่ายมากหากจะต้องเทียบกับน้ำหนักที่จะต้องแบกรับเอาไว้เช่นจะต้องยอมรับผิดก็เป็นภาระทางใจที่หนักหนาสาหัสไม่มีใครอยากรู้สึกผิดทั้งที่เป็นคนไม่ดีเพราะฉะนั้นการโยนความผิดให้คนอื่นจึงทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกสบายใจขึ้นอย่างน้อยก็ในกรณีที่มีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเกิดขึ้นถามว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะทำให้เราภาคภูมิใจหรือมีอีโก้ไว้ไหมไม่ได้ค่ะมันจะส่งผลเสียและอาจจะหนักหนาสาหัสกว่าการที่คุณยอมรับผิดซะด้วยซ้ำเพราะอาจทำให้สูญเสียความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างอีกกรณีก็คือจงใจป้ายความผิดคนนั้นมักมีอคติแบบชอบอวยตัวเองอคติแบบนี้เวลาเกิดอะไรดีๆเราก็มักจะคิดเอาว่าเพราะเราเก่งเรามีฝีมือแต่ถ้าไม่ดีแล้วก็มักจะโยนแล้วก็โทษความผิดให้กับคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมโทษฟ้าโทษฝนอย่างเช่นไปสอบแข่งขันอะไรสักอย่างถ้าผลออกมาดีเราก็มักจะคิดว่าเพราะเราเนี่ยทุ่มเทเต็มที่เก่งตั้งใจหรือไม่ก็เป็นคนเก่งตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ผลสอบไม่ผ่านไม่ดีเราก็มักจะโทษฟ้าโทษฝนอากาศมันไม่ดีสถานที่สอบมันไม่คุ้นเคยมันทำให้อึดอัดห้องร้อนเกินไปเสียงดังเกินไปจนกระทั่งลืมนึกไปเลยว่าเรื่องแย่ๆทั้งหมดเนี่ยมักจะเกิดจากการกระทำของตัวเราเองนี่แหละเป็นต้นเหตุในหลายประเทศเขาก็มีวิธีจับลิงของเขาบางทีรำคาญที่ลิงไปก่อกวนสวนเขาเขาก็ต้องการจับหรือจัดการกับลิงเขาไม่ได้ให้ใช้ปืนเขาไม่ได้ให้ใช้กับดักหรือตะแกรงทีนี้ก็เลยต้องเป็นกระบอกไม้ไผ่อีกด้านหนึ่งของกระบอกไม้ไผ่เขาก็อาจจะผูกเชือกยึดไว้กับต้นไม้ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเจาะเป็นรูเล็กๆพอให้วิ่งสอดมือเข้าไปได้
แล้วข้างในเขาก็มักจะใส่อาหารเช่นถั่วเอาไว้พอลิงมันได้กลิ่นมันก็จะลงมาแล้วมันก็จะเอามือล้วงเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ทีนี้พอมันคลำเจอถั่วมันก็กำเอาไว้เลยแต่พอมันจะดึงมือออกมันก็ดึงออกมาไม่ได้ไงเพราะว่ามันติดมันก็พยายามจะดึงมือออกจากกระบอกไม้ไผ่แต่มันดึงออกเท่าไหร่ก็ไม่ออกทีนี้เจ้าลิงมันก็ร้องโวยวายสิทีนี้แหละเจ้าของสวนได้ยินไงก็ออกมาจับมันบางทีก็เอามันไปฆ่าซะด้วยซ้ำพอลิงมันเห็นเจ้าของสวนมาด้วยความที่มันพยายามจะหนีแต่มันก็หนีไม่ได้เพราะว่ามือมันติดเรียกว่าบางทีเจ้าของสวนน่ะแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆแต่บางแห่งเขาก็ไม่ใช้กระบอกไม้ไผ่นะเขาใช้พวกมะพร้าวแทนเอาลูกมะพร้าวมาเจาะรูเล็กๆไม่ต้องไปหาถั่วอะไรใส่เข้าไปหรอกเพราะเนื้อมะพร้าวนั่นแหละเป็นอาหารล่อลิงได้อยู่แล้วด้านหนึ่งของมะพร้าวเขาก็ผูกติดเอาไว้กับต้นไม้เวลาเขาจับลิงเขาต้องการจะจับมันเป็นๆ เพื่อเอาไปให้พิพิธภัณฑ์บ้างล่ะให้สวนสัตว์บ้างล่ะบางทีไปเจอลิงหายากทีนี้พอเอามะพร้าวผูกเอาไว้ที่ต้นไม้ลิงน่ะมันเอามือล้วงเข้าไปแล้วมันพยายามจะดึงมือออกมาแต่มันดึงออกมาไม่ได้ทีนี้ยังไงมันก็ดึงทั้งวันทั้งคืนสินี่แหละมนุษย์เราไม่ต้องทำอะไรมากรอจนกระทั่งตกเย็นเดี๋ยวลิงมันก็หมด

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกับใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องข่าวซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
5: ่ข่าวซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
8: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
9: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
8: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
9: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
8: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
10: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
11: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
13: ก่อนลิงน่ะมันเอามือล้วงเข้าไปแล้วมันพยายามจะดึงมือออกมาแต่มันดึงออกมาไม่ได้ทีนี้ยังไงมันก็ดึงทั้งวันทั้งคืนสินี่แหละมนุษย์เราไม่ต้องทำอะไรมากรอจนกระทั่งตกเย็นเดี๋ยวลิงมันก็หมดแรงไปเองแต่บางตัวมันดึงไม่ออกมันก็จะเอามืออีกข้างทุบกระบอกไม้ไผ่หรือไม่ก็ทุบมะพร้าวเพราะว่ามันโกรธมันดึงมือไม่ออกไงมันก็โกรธมันก็โทษกระบอกไม้ไผ่บ้างละโทษมะพร้าวบ้างละมันก็เลยเอามือทุบทุบทุบทุบทุบก็มันไม่เฉลียวใจเลยว่าแค่มันคลายมือออกเท่านั้นแหละมันก็จะเป็นอิสระก็ที่มันดึงไม่ออกก็เป็นเพราะว่ามันไม่ยอมคลายมือแต่มันชอบไปโทษนู่นโทษนี่โทษไม้ไผ่โทษมะพร้าวแล้วมันก็ทุบทุบตีตีทำให้มันเจ็บยิ่งกว่าเดิมแล้วก็ทำให้มันหมดแรงได้ง่ายๆแถมยังเจ็บมืออีกต่างหากเรื่องนี้ท่านพุทธทาสเคยเทศนาเอาไว้ท่านว่าคนเรา พฤติกรรมก็ไม่ต่างจากลิงที่มันทุบกระบอกไม้ไผ่ด้วยความโกรธว่าไปยึดมือมันเอาไว้จริงๆแล้วก็แค่มันปล่อยมือเท่านั้นแหละแค่คลายมือของมันออกเท่านั้นมันก็เป็นอิสระแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเราทุกข์ใจก็อย่าไปโทษคนอื่นแต่ควรจะกลับมาดูว่าเป็นเพราะใจเราหรือเปล่าที่ไปยึดอยู่แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ได้ยึดเอาไว้มันก็มักจะเป็นเพราะว่าความหลงความลืมตัวเหมือนกับเจ้าลิงนี่แหละมันลืมตัวยิ่งพอมีคนมามันยิ่งลืมว่ามันกรรมอะไรเอาไว้มันไม่รู้ตัวว่ามันกรรมอะไรไว้ทั้งหมดนี้ก็เพราะความโลภความโลภทำให้มันเสียดายถั่วที่มันกรรมเอาไว้ในมือแล้วความโลภก็ทำให้มันไม่ยอมปล่อยวางไม่คลายไม่แบมือบวกไปกับความลืมตัวด้วยความกลัวด้วยเห็นคนมาแล้วมันก็กลัวพยายามจะหนีแต่หนีไม่ได้ก็เพราะว่ามือมันติดมันลืมตัวดันกำมือเอาไว้และไอ้ที่คนเราชอบแบกอะไรไว้ก็เพราะว่าเราลืมตัวรู้ตัวเมื่อไหร่มันก็จะคลายเองแต่คนจะรู้ตัวได้ต้องกลับมามองตัวเองซะก่อนไม่ใช่ส่งจิตออกนอกหรือเอาแต่โทษคนนั้นคนนี้ถ้าเราส่งจิตออกนอกไปโทษคนนั้นคนนี้มันก็ไม่มีทางเห็นตัวเองได้หรอกไม่มีทางที่จะรู้ว่าเป็นเพราะใจเรานั่นแหละที่ไปยึดเอาไว้แบบนั้นการกลับมามองตนเองนั้นถือว่าสำคัญเหมือนอย่างคนตาบอดเขาก็ไม่มีทางมองเห็นอะไรไม่เห็นว่าตัวเองทำอะไรผิดพลาดเพราะเขามองไม่เห็นส่วนคนที่มองไม่เห็นความผิดพลาดตัวเองก็น่าจะเปรียบได้กับคนตาบอดและทุกวันนี้ก็ตาบอดกันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเอาแต่โทษคนนั้นคนนี้โทษฟ้าโทษดิน

0: ทำงานแล้วโดนเจ้านายด่าก็หาว่าเจ้านายไม่เป็นธรรมเพื่อนเอาเปรียบหรือว่าแฟนพูดจาไม่น่ารักลูกก็ดื้อเรียกว่าโทษตะพึดตะพือแต่กลับมองไม่เห็นตัวเองอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าตาบอดจริงๆแล้วแหละแต่ถ้าเราเริ่มหันมามองตัวเองบ้างตาเราก็จะเริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้นเรื่องนี้พระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสเป็นพุทธภาษิตว่า
1: บุคคลควรมองตนมันพิจารณาตน
0: แล้วเมื่อเราหันมามองตนความรู้สึกตัวก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเป็นเพราะเรานั่นแหละไปยึดไปแบกเอาไว้สิ่งอื่นนั้นถือเป็นปัจจัยรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงดังคนไม่น่ารักรถติดแดดร้อนเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองความวุ่นวายไม่นิ่งพวกเนี้ยถือเป็นปัจจัยรองถ้าหากว่าเราทุกข์ใจเมื่อไหร่ปัจจัยหลักจริงๆนั้นมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละความยึดติดถือมั่นแบกไม่รู้จักวางทั้งที่แบกแล้วทุกข์ก็ยังไม่ยอมวางไม่ยอมคลายก็เพราะว่าความไม่รู้ตัวลืมตัวและเพราะว่ามัวแต่ไปโทษคนนั้นคนนี้ซึ่งทำให้เกิดความโกรธเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีความทุกข์ใจเมื่อไหร่ก็ให้บอกกับตัวเองเอาไว้เตือนตัวเองเอาไว้ว่าอย่าพึ่งไปโทษคนนู้นคนนั้นคนนี้เลยอย่าพึ่งไปโทษสิ่งรอบกายภายนอกแต่ควรจะกลับมาดูใจของเรานั่นแหละสมบูรณ์ที่สุด

0: Thailand
1: โดย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
8: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
7: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวมรูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพเวลา 17:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามรวม8รูปเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิตารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.เนื่องจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีคณะบุคคลเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มเรารักสมเด็จพระพันปีหลวงและศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
8: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM

0: ขาลั่นนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นลูกทุ่งเสียงทองเป็น2บทเพลงนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ตามัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆนะคะคือถามให้สิ้นข้อสงสัยจากนี้เรียนเชิญพี่น้องที่เคารพค่ะพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายนะคะท่านก็เมตตาสละเวลานะคะมาบรรยายในค่ำคืนนี้อาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับทางคลื่น FM 95นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่19
0: ค่ะ
1: กันยายนนะครับ2569นะครับอันนี้เป็น EP ที่อะไรคุณแหม่มหรือว่าเป็นสัปดาห์ที่อะไร
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เป็น EP ที่38ค่ะอาจารย์ขา
1: 38แล้วนะครับ
0: ค่ะอีกไม่กี่วันก็จะ52แล้วค่ะสิ้นปีค่ะอาจารย์คะ1ปีมี52สัปดาห์นะคะก็เนี่ยเวลาผ่านเร็วมากนะคะอาจารย์คะ
1: เ
0: มื่อกี้นี
1: ้เร็วเหมือนมันเร็วมากนะครับจนเราก็เรียกว่าไม่ได้หลักกับชีวิตสักเท่าไหร่เพราะเราทำงานไปตามการเวลาโดยไม่ได้นั่งตั้งสติว่าชีวิตเรานี่มันอะไรนะมันมีค่านักแต่มันสั้นนักสั้นนักแต่มีค่านักเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เนี่ยต้องมานั่งทบทวนกันนะครับคนที่ยังมีความเขาเรียกว่าความต้องการหรือว่ายังมีกามราคะหรือมีกิเลสนะครับถ้าเรามานั่งติดตองดูว่าชีวิตเราเนี่ยนะครับมันเต็มที่นะครับเต็มที่ก็ผมว่าเอาเฉลี่ยอายุไขวนไทยนะครับอยู่ที่ประมาณผู้หญิงก็77นะครับผู้ชายประมาณ72 73เนี่ยนะครับคนที่เกิน80กันถือว่าเป็นกรณีที่ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษนะครับก็ดูแลสุขภาพดูแลร่างกายนะครับที่ได้ดีนะครับดังนั้นนะครับเนื่องจากระยะเวลากับชีวิตดิฉันเนี่ยนะครับเราก็ไม่ควรจะไปมีเรื่องมีราวมีความขัดแย้งนะครับมีข้อพิพาทมีการทำร้ายร่างกายมีการชิงดีชิงเด่นกันนะครับซึ่งนำมาถึงปัญหานะครับข้อพิพาททำร้ายร่างกายกันแจ้งความดำเนินคดีกันนะครับโดยเพราะเห็นได้ชัดว่าเรื่องราวของป้าดานะครับเรื่องเกี่ยวเรื่องทรัพย์สินนะครับที่ดอยสงเป็นหรือไม่เป็นนะครับโอนได้หรือไม่ได้นะครับทำไปทำมานะครับมีคดีแถมมาตั้งหลายกระทงความผิดนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็การใช้ชีวิตที่รีบเร่งนะครับขาดความระมัดระวังในการขับขี่ยานยนต์รถยนต์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทในเรื่องความประมาทพลาดพลั้งทำให้บุคคลอื่นนะครับถึงแก่ชีวิตถึงแก่อันตรายแก่กาย

0: ถ้าเราขับรถแบบช้าๆแล้วระวังไม่ต้องรีบเร่งเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์สอนหนังสือก็ไปแบบธรรมดาไม่ต้องรีบมากก็ได้นะครับหรือเป็นครูสอนอาจารย์สอนนักเรียนเนี่ยนะครับขับรถในสถานศึกษาเนี่ยก็ช้าๆก็ได้นะครับถ้าช้าแม้จะมีการวิ่งตัดหน้ากระชั้นชิดแต่ถ้าช้าเนี่ยผลที่ตามมาก็ไม่น่าจะร้ายแรงมากมายนะครับแต่เนื่องจากว่าไอ้ที่เราใช้ความเร็วเกินขนาดเร็วเนี่ยก็เนื่องจากว่าเรามีอะไรอยู่ข้างหน้าที่เรารีบเร่งเราจะไปทำนู่นทำนี่ทำในสิ่งที่บางทีก็เกินเลยความจำเป็นเนี่ยนะครับก็เป็นที่มาของปัญหาได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็น3ข่าว3กระแสนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มาวิเคราะห์เป็นเรื่องๆนะครับคุณแม่ม
1: ค่ะ
0: สำหรับคนอาจารย์หมอนะครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับที่ขับรถชนนักศึกษาบาดเจ็บแล้วก็ถึงแก่ความตายด้วยใช่ไหมอันดับ2บาดเจ็บ1นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็หาหลักเนี่ยต้องมีแน่นอนคือกระทำการโดยประมาทนะครับเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับอันนี้โทษก็เป็น10ปีอ่ะนะครับแล้วก็ยังมีบาดเจ็บสาหัสอีกรายหนึ่งนะครับเรื่องราวตรงนี้ก็ไม่มีใครคิดการทำโดยเจตนาแต่ด้วยความรีบเร่งนะครับเมื่อรีบเร่งเมื่อประมาทและพลาดพลั้งเกิดความเสียหายขึ้นมานะครับทางออกที่ดีวิธีการที่แก้ไขและนิยมกระทำกันก็คือผู้กระทำความผิดเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบดูแลเยียวยานะครับผู้เสียหายนะครับคนที่ล่วงรับไปแล้วเราก็ต้องดูแลคนที่อยู่ข้างหลังนะครับพ่อแม่ลูกคู่สมรสของเขาเนี่ยก็ดูแลอย่างดีนะครับซึ่งถ้าเราดูแลจนสมน้ำสมเนื้อและอีกฝ่ายก็พอใจนะครับก็อาจจะเป็นที่มาของการไม่ติดใจดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา
1: โอ้ยอาจารย์
0: กรณีเกิดขึ้นลักษณะนี้เนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องพิเคราะห์ถึงพฤติกรรมในการกระทำผิดพิเคราะห์ถึงพฤตินิสัยของผู้กระทำประวัติการศึกษานะครับเบื้องหลังที่ผ่านมาต้องโทษจำคุกมาหรือไม่อย่างไรสามารถแก้ไขกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีได้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าเข้าเงื่อนไขที่ว่าซึ่งโทษที่ศาลจะลงเนี่ยถ้าจำคุกไม่เกิน5ปีก็อยู่ในเงื่อนไขที่จะรับการพิจารณานะครับลดโทษลงมาถ้าศาลจำคุก5ปีลดโทษก็เหลือ2ปี6นะครับไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนเยียวยาผู้เสียหายจนที่พอใจนะครับและก็สารพิเคราะห์ถึงพฤติกรรมต่างๆนะครับประวัตินะครับสติปัญญาต่างๆเนี่ยโอกาสที่จะรับการพิจารณารอการลงโทษจำคุกไว้เนี่ยน่าจะออกประตูนี้ค่อนข้างสูงนะครับ
1: อุ้ยอาจารย์มันไม่ไหวมั้งน้องนักศึกษาที่เสียชีวิตให้แสนเดียวแล้วก็ที่บาดเจ็บให้ 50,000 มันไม่ไหวอะค
0: ่
1: ะ
0: ก็คืออยู่ที่บอกอะถ้าผู้เสียหายไม่พอใจเนี่ย เขาก็ต้องติดใจเอาความเอ้ยทำไมให้น้อยจังอะ
1: นั่นเลยสิคะ
0: ให้เท่าไหร่นะที่ตายให
1: ้ให้แสนเดียว
0: โอ้น้อยน้อยเพราะว่านักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปีไหนไม่รู้นะครับอนาคตเขาอีกยาวไกลนะครับถ้าให้แสนหนึ่งไม่น่าจะใช่นะจริงๆระดับเนี้ยผมว่าต่อคนเนี่ยไม่ต่ำล้านเนี่ยนะครับไม่ต่ำล้าน
1: ครับ
0: ขนาดที่
1: แต่คราวนี้พอไปเจรจาจ่ายเท่านี้ญาติก็ไม่ตกลงนะคะอาจารย
0: ์โอกาสที่ศาลจะไม่รอ
1: ค่ะ
0: ลงโทษเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับมีแล้วเหรอมันคนละลายหรือเปล่าคุณแม
1: ่โอ้ลายเดียวกันเลยค่ะอาจารย์แม่มาอ่านข่าวอยู่จริงจริง
0: ไอลายนู้นมันน่าจะที่ครูขับรถชนนักเรียนไหม
1: คนนั้นทับขาหักใช่ไหมคะ
0: นั้นช่วยเหลือเยียวยาฝั่งครูจะใช้เงินช่วยเหลือ100,000 บาทและดูแลจนกว่าเด็กจะหายปกติต่อมาฝั่งครูเปลี่ยนสถานคุยไปที่เสาและขอลดเยียวยาเหลือ50,000นะคร
1: ับ
0: อันนี้คือกรณีแล้วก็ไอ้กรณีเนี้ยมันเป็น
1: จริงๆค่ะอาจารย์ว่าผู้เสียหายเนี่ยได้ครอบครัวละ100,000

0: นผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะได้ 50,000
1: ครับอันนี้หมายถึงว่า
0: จะขอขมาค่ะ
1: กรณีของอาจารย์อาจารย์หมออ่ะ
0: ใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็บอกว่าจะขอขมากับบวชให้โอ้ไม่ต้องบวชแล้วค่ะนะคะครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสองรายก็ปฏิเสธที่จะรับพวงมาลัยขอขมาแล้วตอนมานี่ปิดหน้ากากมาเลยนะคะเพราะว่าญาติบอกว่าคุยกันระดับหลักล้านดีกว่าไหมเพราะว่าเขาต้องเดินทางข้ามภาคด้วยค่ะมาจากปากใต้นะคะไปถึงเชียงรายแล้วค่าจัดการงานศพมันก็เกินกว่าเงินเยียวยาเนี่ยไปมากแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ขา
1: ครับวันนั้นที่ศาลอาญามีนบุรีอ่ะนะครับผมให้ทนายสุยะเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปฟ้องก็ทำนองลักษณะนี้นะครับก็คือทางพนักงานสอบสวนเนี่ยสั่งสำนวนเป็นว่าประมาทร่วมนะครับประมาทร่วมเนี่ยทำให้เราเนี่ยค่าเสียหายจะได้จากฝ่ายจำเลยฝ่ายตรงผู้ต้องหาจะได้น้อยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แต่เราก็ให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับของศาลเนี่ยซึ่งมาวิเคราะห์นะครับภาพจากวงจรปิดเนี่ยนะครับแล้วก็ทำรายงานนะครับได้ความว่าจากการวัดระยะจากความเร็วต่างๆเนี่ยการกระทำของผู้ตายเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำโดยชอบกฎหมายไม่มีส่วนประมาทด้วยเลยนะครับปรากฏว่าอัยการยื่นฟ้องว่าประมาทร่วมไปแล้วนะครับว่าเรามีส่วนประมาทด้วยนะครับเราก็รีบฟ้องอาญาอีกคดีหนึ่งว่าผู้ตายไม่ได้ประมาทจำเลยประมาทฝ่ายเดียวและขอให้คดีที่อัยการยื่นฟ้องจะรอไว้ก่อนศาลอย่าเพิ่งพิพากษาให้รอคดีเราไต่สวนมูลฟ้องก่อนนะครับปรากฏว่าเอาก็ได้การไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็เอารายงานการตรวจพิสูจน์นะครับของผู้เชี่ยวชาญนะครับของศาลเนี่ยซึ่งก็เป็นอดีตอยู่กองพิสูจน์หลักฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะไรนะครับซึ่งเกษียณมาแล้วเนี่ยเขาทำรายงานอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนนะครับว่ารถที่ชนเนี่ยมาด้วยความเร็วสูงส่วนเราเนี่ยไปยูเทิร์นเนี่ยให้ไฟเลี้ยวระยะเกิน100 เมตรอ่ะซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วนะครับอย่างนี้ศาลบอกว่าผู้ตายไม่มีส่วนประมาทประทับฟ้องนะครับจากเขาจะจ่าย 200,000 เนี่ยต้องมาจ่าย1.5 ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นยังเป็นเด็กอายุน่าจะไล่เลี่ยกันคุณแม่อันนี้ได้1.5 ล้านเลยนะครับเป็นเก่งนะครับอันนี้คือประมาทฝ่ายเดียวแท้ๆเลยนะครับคืออาจารย์หมอฝ่ายเดียวเด็กไม่ได้มีส่วนประมาทเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าจ่ายแค่100,000 เดียวแล้วก็50,000เนี่ยอันนี้ถือว่าต่ำต้อยมากนะครับไม่สมราคาอาจารย์หมอเลยนะครับ
0: ใช่เพราะว่ากรณีที่ครูขับรถชนเด็กนักเรียนจนกระทั่งเด็กนักเรียนข้อเท้าหักผิดรูปเนี่ยนะคะที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยฝั่งครูบอกว่าจะจ่าย 100,000 แล้วก็ดูแลจนกว่าจะหายตอนหลังก็ขอลดเงินเยียวยาลงเหลือ 50,000 สุดท้ายอัยการลำพูนนะคะสั่งไม่ฟ้องครูอะค่ะแล้วแบบนี้แล้วจะเหล
1: ื
0: ออะไรอะคะอาจารย์คะ
1: ก็อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่คือมันมีประจักษ์พยานก็คือภาพวงจรปิดนะครับน่าจะมีวัตถุพยานที่วงจรปิดที่จะชี้ชัดได้ว่าครูมีส่วนประมาทด้วยหรือไม่หรือเด็กประมาทฝ่ายเดียวนะครับคือแมวมีแนวคำพิพากษาฎีกาเนี่ยไอ้กรณีวิ่งตัดหน้ากระชั้นชิดเนี่ยส่วนใหญ่ศาลจะวิจัยไปทำนองที่ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถหยุดรถได้ทันแม้อาจจะขับรถด้วยความเร็วจนกฎหมายกำหนดก็ตามนะครับแต่ว่าถ้ากระชั้นชิดมากอย่างไรก็หยุดรถไม่ทันแม้ไม่เกินก็หยุดรถไม่ทันนะครับซึ่งอันนี้ก็กรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะครับอันนี้ก็ขอให้ความรู้กับแฟนๆรายการและพี่น้องประชาชนนะครับคือความผิดลักษณะเนี้ยคือทางรัฐเนี่ยคดีอาญาเป็นคดีอาญาแผ่นดินซึ่งประมาทเป็นเหตุให้คนเจ็บคนตายเนี่ยนะครับเป็นความผิดซึ่งเป็นอาญาแผ่นดินซึ่งทางตำรวจก็สามารถเดินเส้นทางตำรวจในเวรเขาได้ส่วนเราเนี่ยนะครับถ้าเห็นว่าได้รับความไม่เป็นธรรมจากการสอบสวนก็ดีจากพนักงานอัยการก็ดีเราไม่เป็นพ้องด้วยเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะแต่งตั้งทนายความนะครับไปยื่นฟ้อง

0: ทั้งคดีอาญาทั้งคดีแพ่งได้เองนะครับเหมือนอย่างยกตัวอย่างที่ศาลมีนบุรีที่ผมเกริ่นนำไปก่อนหน้านี้นะครับว่าทั้งอัยการทั้งตำรวจเห็นพ้องต้องกันว่าผู้ตายเนี่ยนะครับมีส่วนประมาทนะครับเหมือนกับขับรถตัดหน้าประมาทไอ้คนที่ขับตัดหน้าก็ประมาทด้วยแต่ต้องไปดูว่าใครประมาทมากน้อยกว่ากันไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนะครับคือถ้าเราผู้ตายประมาทมากกว่าก็โอกาสจะได้ค่าเสียหายก็จะไม่มีนะครับไอ้กรณีนี้ก็ต้องมาพิเคราะห์นะครับพินิจพิจารณากันดูว่าดูจากคลิปวิดีโอเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเป็นลักษณะเนี้ยโอกาสที่เป็นไปได้สูงคือมีส่วนประมาททั้งสองฝ่ายนะครับก็คือน้องนักศึกษาหรือเด็กนักศึกษาเนี่ยหรือนักเรียนเนี่ยอาจจะคือพลวดนะครับจากพุ่มไม้มาเนี่ยโดยไม่ได้ดูรถว่ารถวิ่งมานะครับแต่ว่าในสถานศึกษาเด็กก็อาจจะคาดหมายว่าไม่น่าจะมีรถนะครับยนต์รถอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่น่าจะขับด้วยความเร็วอ่ะนะครับซึ่งอันนี้แบบกลางๆเลยนะผมมองว่าน่าจะมีส่วนประมาทร่วมกันนะครับในเบื้องต้นควรจะเป็นลักษณะนั้นนะครับอย่างที่บอกว่าถ้ามันยังเถียงไม่ชัดเจนเนี่ยโดยหลักการก็น่าจะยื่นฟ้องไปก่อนให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดนะครับเหมือนกับเรื่องที่เป็นข่าวอยู่นะครับว่าอะไรกันเนี่ยนะครับที่เขาถกเถียงกันผ่านสื่ออยู่ตอนนี้ว่าน่าจะส่งศาลให้ศาลเป็นผู้วิจัยนะครับไม่ใช่กกต.วิจัยก่อนนะครับแล้วแม้เรื่องขึ้นสู่ศาลเนี่ยครับอย่างน้อยถ้าก้ำกึ่งส่งเรื่องไปศาลให้ศาลก็มีวิจัยชี้ขาดมันจะดูจะเป็นธรรมกว่าถ้าเราไปตัดตอนเสียก่อนเนี่ยถ้าเจ้าที่รัฐจะมีหน้าที่ใช้ดุลพินิจเนี่ยนะครับและเป็นเรื่องที่ก้ำกึ่งอยู่เนี่ยแล้วเราไปตัดตอนคือเหมือนว่าให้จบชั้นสอบสวนโดยไม่ส่งศาลเนี่ยมันก็ความจริงอาจจะไม่ได้กระจ่างชัดอ่ะนะครับไม่สิ้นสงสัยนะครับถ้าเราฟ้องศาลแล้วก็ให้ไปพิสูจน์กันในชั้นศาลเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งก็ได
1: ้ค่ะ
0: ครับเพราะว่าไอ้กรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยมีผมมาเจอบ่อยอัยการบอกไม่มีมูลอาญาเราก็ฟ้องเองนะครับพอถึงศาลบอกเป็นมูลอาญาถ้าทำฟ้องไว้พิจารณาก็มีเยอะแยะนะครับคดีหมออะไรเมื่อก่อนอ่ะพัชพรหมออะไรนะครับ
1: อัยการ
0: สั่งอัยการสั่งไม่ฟ้องเหมือนกันญาติก็ไปหาทนายความไปยื่นฟ้องเองนะสุดท้ายก็อัยการก็ต้องสั่งฟ้องมาร่วมกันเป็นโจทย์ร่วมกับทางญาติผู้ตายเนี่ย
1: ค่ะทางคุณพ่อของคุณหมอผ่าตัดพ่อเนี่ยนะคะอาจารย
0: ์ที่มันเกิดขึ้นได
1: ้ผ
0: มว่าจริงๆเนี่ยถ้าโดยหลักการนะครับหลักมนุษยธรรมเนี่ยอาจารย์กับเด็กเนี่ยนะครับผมว่าเหมือนกับว่าคือเขาเรียกตัดปัญหานะครับไก่เกลี่ยมันพอไปกันได้นะครับให้จบกันไปนะครับดีกว่าที่เราไปเสี่ยงไม่รู้ผิดรู้ถูกนะครับเพราะเกิดศาลพิพากษาว่ามีความผิดแล้วศาลเกิดไม่รอขึ้นมาเนี่ยก็กระทบต่อหน้าที่การงานนะครับอาจจะถูกออกจากราชการได้นะครับบางทีเราก็เสียน้อยเสียยากนะครับเสียมากเสียง่ายนะครับแสนหนึ่งก็ผมว่าถ้าแสนหนึ่งเขาอาจจะโอเคอ่ะพอเปลี่ยนมาเป็น50,000เนี่ยบางทีพอเห็นรูปคดีไปทางนั้นเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนนะเหมือนว่ามีการชี้ไปทางที่เด็กประมาทฝ่ายเดียวใช่ไหมทางผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็เลยลดค่าเยียวยาลงจากแสนเหลือ50,000นะครับ
1: แล้วสุดท้ายก็ไม่จ่ายเลยนะคะจ่ายเพราะว่าเขาบอกว่าอัยการเนี่ยสั่งไม่ฟ้องคราวนี้เรามีข้อกฎหมายเรื่องละเมิดในโรงเรียนแล้วก็การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อไปผู้ปกครองต้องทำยังไงอะคะอาจารย์คะ
0: ก็โดยหลักการเนี่ยถ้าอัยการสั่งให้ฟ้องผู้ปกครองก็หาทนายความนะครับแต่งตั้งทนายความไปยื่นฟ้องยื่นฟ้องก็หาประมาทเป็นเหตุให้บุตรเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับก็ขึ้นสู่ศาลเนี่ยผมว่าพอฟ้องศาลและศาลมาทับฟ้องเนี่ยโดยหลักการเนี่ยศาลจะไกล่เกลี่ยและศาลจะเป็นคนกำหนดว่าเพราะศาลเป็นคนชี้กรรมเราอะกรรมดีหรือไม่ดีอยู่ที่ศาลชี้นะครับถ้าเกิดศาลชี้ในทางที่ไม่ดีขึ้นมาเนี่ยไอ้เงินแสนหรือ50,000บางทีถึงจังหวะนั้นก็ใช้อะไรไม่ได้

0: ได้แล้วอ่ะนะครับถ้าใช้ได้ก็รีบใช้เสียก่อนนะครับหรือถ้ามันจบแต่ชั้นเนี้ยมันก็แต่จบชั้นนี้และไอ้การสั่งไม่ฟ้องอยู่แล้วใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ถ้าเราจ่ายจบแล้วก็ไม่ติดใจคดีก็จบไปเลยนะครับแต่พอไม่จ่ายแล้วเกิดเขาไปฟ้องเองขึ้นมาและสถานระทับฟ้องขึ้นมานะครับกลายเป็นว่าเราก็ตกเป็นผู้ตกเป็นจำเลยทีเนี้ยพอศาลระทับฟ้องเนี่ยจากเดิมไอ้การสั่งไม่ฟ้องไม่ได้ตกเป็นจำเลยนะเพราะการสั่งไม่ฟ้องก็เหมือนไม่มีความผิดซ
1: ึ่
0: งเราน่าจะใช้โอกาสทองตรงเนี้ยคุยเจรจาให้จบเสียคืออาจารย์หรือครูต้องเข้าใจนะครับว่าคดีอาญาเนี่ยมันไม่ได้จบไปทางใดทางหนึ่งนะครับถ้าการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยรัศดรก็ฟ้องเองได้นะครับอันนี้ต้องตัดสินใจให้ดีบางทีมีที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยบางทีถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยเราถ้าเอาหลักเรื่องมนุษยธรรมเข้ามาจับนะครับและความสำคัญตรงนี้โอกาสที่ชีวิตเราจะผิดพลาดตามมาผมว่าน่าจะดีกว่านะครับที่จะตัดสินใจจะไปสู้คดีไม่จ่ายเลยฉวยโอกาสตรงนี้นะครับคือรู้แก่ใจดีเราขับรถเรารู้เนี่ยว่าเราขับด้วยความเร็วสูงหรือเปล่าคือถ้าเราขับช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยแม้เด็กจะพรวดออกมาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถึงเนี่ยความเร็วไม่ถึงรถยังไปไม่ถึงใช่ไหมแต่นี้เพราะเราเร็วเกินกำหนดแม้เด็กจะพรวดออกมาซึ่งเด็กก็อาจไม่ดูรถไอดีก่อนนะครับวิ่งตัดออกไปไม่รู้เด็กอายุจะเท่าไหร
1: ่เด็กเนี่ยนะคะเด็กมัธยมเป็นเด็กมัธยม2ค่ะอาจารย์ขาเป็นเด็กตัวใหญ่มากนะคะเด็กสูง160อะค่ะ
0: ความเร็วเท่าไหร่นะ
1: ความเร็วทางด้านฝ่ายกับอัยการกับตำรวจพ้องกันว่ามาช้ามากเลยแต่อุบัติเหตุสุดวิสัยเพราะว่าต้นไม้บังสายตาแล้วเด็กก็พรวดออกมาไม่มองซ้ายมองขวาต่อให้เบรกก็เบรกไม่ทันพูดแบบนี้ค่ะ
0: มันก็มีไอ้ที่เขาพ่อแม่บอกว่าระดับความสูงของเด็ก160 ซม.สูงกว่าพุ่มไม้เยอะอยู่ทีนี้ไม่รู้ว่าไอ้ที่พรวดออกมาเนี่ยคือเด็กแบบวิ่งพรวดหรือว่าซุ่มอยู่ซุ่มหมายถึงว่าซุ่มไม่รู้เล่นอะไรกันแล้วก็ก้มต่ำกว่าระดับความสูงต้นไม้หรือเปล่าแต่เนี้ยผมเข้าใจว่าถ้าในสถานศึกษาน่าจะมีกล้องวงจรปิดอยู่นะครับแล้วก็จะมองเห็นว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันเป็นอย่างที่ผู้ครองว่าหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ก็คือเหมือนเล่นแล้วมองไม่เห็นเนี่ยโอเคที่การสั่งไม่ฟ้องก็รูปคดีอาจจะเป็นทำนองไปทางนั้นนะครับแต่ถ้าอย่างที่แม่บอก160เห็นอยู่แล้วอันนี้ประมาทมันจะมีประมาทร่วมอ่ะนะครับก็มีส่วนอยู่เหมือนกันตรงนี้ก็ประมาทร่วมเนี่ยถ้าประมาทร่วมฟ้องเองก็จะลำบากแม่เพราะว่าถือว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติในอ่ะนะครับถ้าไอการสั่งไม่ฟ้องเขายืนตามกันตำรวจไอการเห็นฟ้องต้องกันเนี่ยมันยุติไปนะครับแต่ถ้าตำรวจสั่งฟ้องไอการสั่งไม่ฟ้องก็ต้องไปสำนักงานตุลาการแห่งชาติหรือว่าผู้มอบหมายจากก็ถ้าต่างวัดก็เป็นภาคนะครับตำรวจภาคก็ดูแลถ้าตำรวจภาคบอกว่าเขาคัดเขาเห็นแย้งเนี่ยนะครับก็ต้องส่งไอการสูงสุดวิจัยอีกทีหนึ่งว่าประมาทร่วมหรือประมาทฝ่ายเดียวไอ้กรณีเนี้ยเวลาจะฟ้องอาญาเนี่ยมันจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าตามรูปคดีเนี่ยถ้าประมาทร่วมเนี่ยเราไปฟ้องเองเนี่ยรัฐบาลฟ้องเองมันถูกจำกัดด้วยคำว่ามิใช่ผู้เสียหายโดยนิติในอ่ะถ้าเรามีส่วนทำผิดปั๊บเนี่ยเราใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในทางอาญาไม่ได้ส่วนทางแพ่งสามารถฟ้องได้แต่ศาลต้องดูอีกว่าใครเสียหายมากน้อยกว่ากันนะครับถ้าเด็กเสียหายมากกว่ารถยนต์มันก็เสียหายเท่าไหร่ก็รถยนต์ก็อาจจะจ่ายค่าเสียหายให้กับเด็กได้บ้างนะครับไม่ 100% เพราะเด็กมีส่วนประมาทอยู่ด้วยถ้าเด็กประมาทกว่าก็อาจจะได้น้อยหรือไม่ได้เลยก็ได้นะครับ
1: ค่ะโอ้แล้วเหตุก็เกิดใกล้ค่ะแจมครับแม้จะเป็นจังหวัดลำพูนเนี่ยแต่เกิดเหตุในอำเภอลีเนี่ยเลยจากบ้านโฮงไปอีกแล้วก็เลยจากอำเภอป่าซางไปไกลมากเลยค่ะสมัยแม่มยังอายุน้อยๆเนี่ยแม่มไปแถวนั้นบ่อยเพราะว่าไปตามสสคนหนึ่งเนี่ยนะคะหาเสียงอาจารย์ประมาณนั้นแต่ไกลจริงๆค่ะอาจารย์

0: ครับก็นั่นแหละคือมันปรับไกลปืนเที่ยงมันก็เป็นรูปแบบอย่างนี้ครับการพิจารณาต่างๆก็แต่เนี้ยเราวิเคราะห์ไปตามเหตุการณ์ข้อมูลที่ปรากฏทางสื่อนะครับแต่ลึกๆเราไม่รู้ว่ามันแท้จริงเป็นยังไงนะครับแต่นี้ถ้าดูตามรูปแบบอย่างเงี้ยผมเข้าใจน่าจะมีภาพวงจรปิดอยู
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: แล้วอัยการน่าจะตรวจดูอย่างน่าจะอย่างละเอียดแล้วอะนะครับถึงจะลงความเห็นลักษณะนั้นเพราะว่าไอ้กรณีอย่างเงี้ยมันเป็นข่าวเป็นอะไรอยู่เนี่ยผมว่าถ้าไม่ชัดเจนจริงก็คงไม่กล้าที่จะฝืนมติสวรรค์หรือเปล่า
1: โอ้ยอาจารย์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะโอ้โหเดี๋ยวต้องคุยอาจารย์เรื่องนี้ด้วยข้าราชการตุลาการผู้พิพากษา9รายค่ะนั่นน่ะเอาอันนั้นก็เรื่องเด็ดเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เวลาเหลือนิดเดียวเอาเรื่องประดาก่อนดีกว่าค่ะประดา
0: ก็เรื่องประดาเนี่ยจริงๆผมก็พอไปอ่านดูสื่อทางสื่อนะครับผมว่าอีกฝ่ายก็จะเล่นแรงไปพอสมควรเหมือนกันนะครับมีมาตรา112ด้วย
1: ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: มายังไงแล้วก็มีซ่องโจรด้วยผมว่าเรื่องนี้พอมันมีเขาเรียกว่ามีนักกฎหมายจากส่วนกลางไปเนี่ยก็น่าจะไปวางรูปแล้วก็มีการกดดันอะไรพอสมควรเนี่ยนะครับเพราะว่า เก็บทุกเม็ดอะนะครับ
1: ค่ะ
0: มีทั้งซ่องโจรร่วมกันบุกรุกอสังหาทรัพย์ผู้อื่นตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับแล้วก็ข่มขู่ผู้อื่นจนทำให้เกิดความกลัวและตกใจอันนี้คือเก็บรายละเอียดมากโดยปกติทั่วไปและคดีทั่วไปเนี่ยผมก็จะน่าจะมีเฉพาะบุกรุกอ่ะนะครับแต่พอมีกองทัพทำก็ไปเนี่ยทนายเนี่ยก็เขาเอารายละเอียดยิบอ่ะนะครับเริ่มแต่ซ่องโจรคือซ่องโจรมันต้องสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปคือมันต้องพูดคุยเจจาวางแผนเลย ว่าจะร่วมกันบุกรุกเนี่ยแต่ต่างคนต่างคิดแล้วก็เข้าไปเลยเนี่ยโดยไม่ได้ตกลงวางแผนคือช่องเนี่ยมันต้องเป็นช่องคำว่าช่องคุณแหม่มเข้าใจไหม
1: เข้าใจค่ะ
0: ม
1: ัน
0: ต้องไปสุมหัวกันน่ะถ
1: ้
0: าเราวางแผนจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยนะครับถึงจะเป็นช่องโจรน่ะโจรน่ะมันเป็นไปสุมหัวกันวางแผนว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้คือสมคบกันน่ะแต่ถ้าต่างคนต่างไปต่างไม่ได้คิดตกลงร่วมกันเนี่ยอันนี้มันแค่เป็นตัวการร่วมในความผิดฐานร่วมกันบุกรุกอสังหาทรัพย์ของผู้อื่นตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยมีเหตุอันสมควรนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นประเด็นเพราะว่าการที่ยังตกเถียงเรื่องกรรมสิทธิ์เนี่ยเขาอาจจะขาดเจตนาความผิดฐานบุกรุกก็ได้นะครับถ้าเขาเห็นว่าการบริจาคใช่หรือไม่ใช่ยังตกเถียงกันอยู่ให้หรือให้ใช้อย่างเงี้ยนะครับให้ไปเลยหรือให้ใช้ประโยชน์นะครับซึ่งมันยังโต้แย้งกรรมสิทธิ์กันอยู่นะครับแต่พอทางฝ่ายรัฐเนี่ยนะครับเขาได้ประมวลเหตุการณ์แล้วก็พยานหลักฐานเชื่อได้ว่าผู้ตายหรือเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยได้ยกที่ดินดังกล่าวอุทิศที่ดินดังกล่าวให้กับวัดแล้วนะครับซึ่งมันมีผลในทันทีที่แสดงเจตนาเปิดเผยออกมาต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยนะครับมันก็มีผลในทันทีแต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องหรือเข้าใจว่าการจะทำดังกล่าวไม่สมบูรณ์เนี่ยถ้าเขาใช้สิทธิ์โดยสุจริตนะครับและยังโต้แย้งกรรมสิทธิ์กันอยู่เนี่ยโอกาสที่ศาลจะยกฟ้องก็ยังมีได้เหมือนกันนะครับในเรื่องโดยไม่มีเหตุอันสมควรเนี่ยแต่นี้เขาคิดว่าเขามีสิทธิ์เขามีเหตุเขามีสิทธิ์จะเข้าไปนะครับเพราะวัดก็ยังอาจจะยังไม่ได้เข้ามาครอบครองทำประโยชน์ก็ได้นะครับส่วนทำให้เกิดความกลัวตกใจกลัวเนี่ยไม่รู้กลมกลูใครให้ตกใจกลัวตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความผิดเกี่ยวเรื่องละหุโทษนะครับและ210นะครับข่มขืนใจไม่รู้ข่มขืนใจใคร36210 210นี่ก็ไอ้210เนี่ยคือไอ้ซ่องโจรนะครับซ่องโจรนั่นคือสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อการทำความผิดนะครับในประมวลกฎหมายอาญาภาค2ก็บุกรุกนี่ก็อยู่ในภาค2นะครับซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีขึ้นไปก็บุกรุกก็2ปี3ปีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เข้าถ้ากระทำอย่างนี้นะก็เข้าซ่องโจรได้1ต้อง5คน2ต้องสมคบกันนะแต่ถ้าต่างคน

0: างคิดต่างคนต่างทำไปพร้อมกันอย่างเนี้ยไม่ได้ตกลงปรงใจกันมาก่อนเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่เข้าซ่องโจรและคำว่า5คนเนี่ยมันมีครบ5หรือไม่นะครับต้องสืบพยานให้ได้นะครับต้องมีพยานหลักฐานให้เห็นว่าเป็นลักษณะเช่นนั้นจริงนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนในเรื่องที่เขาโอนที่ดินไปนะครับถ้าป้าดาเห็นไม่ถูกต้องเนี่ยก็ไปฟ้องร้องเพิกถอนการโอนได้ก็ต้องไปสืบกรรมสิทธิ์กันอีกว่ามันเป็นที่ตัวสงฆ์ไปหรือยังนะถ้าเป็นแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการจัดการนั่นเป็นไอ้ทางทะเบียนไอ้สมตามเจตนาของผู้ประสงค์ยกให้อยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะพอเป็นที่สาธารณะเป็นที่หลวงเป็นที่ตอนนี้ส่งมาแล้วทางรัฐก็สามารถจัดการทางทะเบียนเพราะถ้าคาไว้ปัญหาก็จะตามมาอีกนะครับโอ้เวลาล่วงเลยไปเยอะคุณแม่นะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวนั้นพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันในเรื่องของภาษากฎหมายพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะกับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: ของเฮิร์ฟลูกคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสม

0: ัสก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือโออาร์ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ทางนายอำเภอพนัสนิคมได้ส่งปลัดอำเภอลงมาตรวจสอบกองวัสดุดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าชาวบ้านจะได้รับผลกระทบอันตรายจากกองขยะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพบว่าถูกทิ้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำด้วยจึงได้เข้าไปตรวจสอบและใช้เชือกกั้นไม่ให้เคลื่อนขนย้ายรอจนกว่าอุตสาหกรรมจังหวัดจะเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งจากการสอบถามนางครองทรัพย์ใบใหญ่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลหนองปลือบอกว่าชาวบ้านเจอกับขยะอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาทิ้งไว้จึงมาแจ้งตนได้รับทราบโดยเจ้าของที่บอกว่าได้ซื้อกองวัสดุมาเที่ยวละ 2,000 บาทขนมาเป็นรถเทลเลอร์มา3เที่ยวจะมาคัดแยกขยะแล้วที่เหลือจะนำกลับไปฝังในที่ดินของตนเองแต่พอทราบว่าไม่ถูกต้องและมีความผิดจึงต้องรอหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบและเข้ามาดำเนินการตามกฎหมายก่อนคิมหนุนใช้ AI ในอาวุธสื่อเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพถ่ายขณะที่นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์ระดับแนวหน้าในวันนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการขยายและปรับปรุงการผลิตอาวุธให้ทันสมัยนายคิมซึ่งเดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนกล่าวชมเชยคนงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตยุทโธปกรณ์ทางการทหารเรียกร้องให้มีการขยายอุตสาหกรรมยุทธภัณฑ์อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ยกระดับกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและเพิ่มการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระบบอาวุธทั้งเชิงรุกและเชิงรับทรัมป์แบน3สำนักข่าวอ้างเสนอข่าวปลอมโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้สั่งห้ามสำนักข่าว CNN สำนักข่าว Cable TV MS Now และสำนักข่าวออนไลน์ Politicoเข้าทำข่าวในทำเนียบขาวโดยกล่าวว่าสำนักข่าวเหล่านี้นำเสนอข่าวปลอมแต่คำสั่งห้ามของทรัมป์มีแนวโน้มที่จะถูกคัดค้านและท้าทายทางกฎหมายเนื่องจากขัดต่อเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพสื่อตามบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญข้อที่1ของสหรัฐสำนักข่าวทั้ง3แห่งยังไม่ได้แถลงถึงเรื่องนี้และเมื่อปีที่แล้วทรัมป์เคยสั่งห้ามสำนักข่าว A หลังไม่ได้ใช้ชื่ออเม็กซิโกตามที่ทรัมป์ต้องการซึ่งเขาได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้เปลี่ยนชื่อเป็นอเมริกาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่อง

นต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยมองจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ันเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะเมื่อสักครู่นะคะชวนน้องแต่งงานแล้วก่อนหน้านั้นห้องนอนคนจนนะคะสองบทเพลงค่ะนำท่านผู้ฟังที่เคารพกลับเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะค่ำคืนนี้ค่ะอาจารย์จะบรรยายภาษากฎหมายเป็น EP ที่38อาจารย์คะ
3: ครับผม
2: ค่ะวันนี้คุยเรื่องอะไรดีคะ
3: ก็จะคุยเรื่องอายุความเกี่ยวเรื่องการซื้อขายการขายฝากขายตามตัวอย่างขายตามคำพรรณนาขายเผื่อชอบขายทอดตลาดเอาว่าอายุความเกี่ยวเรื่องการขายขายนะครับซื้อขายเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ในชีวิตประจำวันของนะครับแฟนรายการ FT เราเนี่ยนะครับและก็พี่น้องโดยทั่วไปนะครับเรื่องการซื้อขายนะครับคือการซื้อขายจริงมันในกฎหมายเนี่ยมันมีอายุความที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะและอายุความที่ใช้หลักทั่วไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะนำเสนอให้แต่ว่าพี่น้องอาจจะฟังถ้าคนในคุกคีอยู่นะครับต้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับถึงจะเข้าใจได้นะครับบางอย่างมันมีข้อแตกต่างนิดเดียวแต่อายุความก็จะกลายเป็นคนละเรื่องเลยนะครับนั้นถ้าเรานับวันผิดดูผิดพลาดบางทีสิทธิของเราเนี่ยที่เราควรจะได้จากอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเสียสิทธิ์ไปเลยก็ได้นะครับซึ่งในเรื่องอายุความในคดีแพ่งอย่างที่ผมบรรยายมาหลายครั้งแล้วนะครับว่า เป็นเรื่องราวที่โจทก์ใช้สิทธิ์นะครับฟ้องเรียกร้องจากฝั่งจำเลยเนี่ยโดยไม่ต้องบรรยายในคำฟ้องว่าคดีโจทก์ยังไม่ขาดอายุความนะครับเราก็ฟ้องบรรยายไปว่าเขาค้างนี่นั่นในเนี้ยนะครับแล้วเราเรียกร้อง ซึ่งอายุความเนี่ยจะขาดหรือไม่หรือขาดแล้วศาลจะคุ้มครองจำเลยหรือไม่อย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจำเลยเนี่ยได้ยื่นข้อต่อสู้เขาเรียกว่าตัดฟ้องตัดคำฟ้องโจทก์ว่าคำฟ้องของโจทก์เนี่ยขาดอายุความหรือไม่นะครับซึ่งโดยปกติเราต้องให้การให้ชัดเจนนะครับว่ามันขาดอายุความในกรณีไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าแนวหลังๆเนี่ยศาลฎีกาก็คล้ายๆมาคุ้มครองจำเลยว่าบางทีอาจจะให้การไม่ตรงช่องสักเท่าไหร่แต่ศาลฎีกาไปวิจัยว่าในการปรับใช้กฎหมายเป็นหน้าที่ของศาลนะครับฝ่ายจำเลยไม่รู้หรอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันอาจจะเข้าอายุความช่องทางไหนนะครับศาลจะปรับเองแต่เราต้องให้การให้ได้เนื้อหาข้อจริงที่ชัดเจนแล้วก็ตัดฟ้องไปว่าขาดอายุความ2ปี5ปีรักษาเนี่ยนะครับหรือ10ปีและศาลก็จะปรับเองว่าเนื้อเรื่องแบบนี้เนื้อหาคดีแบบนี้เนี่ยมันได้ขาดอายุความตามบทบัญญัติมาตราใดนะครับดังนั้นเนี่ยครับเห็นว่าการซื้อขายหรือการใช้สิทธิ์เรียกร้องตามสัญญาซื้อขายเนี่ยนะครับอย่างผมบอกว่านอกจากที่บัญญัติกำหนดอายุความไว้ตามที่เรียกร้องเป็นการเฉพาะเรื่องซื้อขายแล้วเนี่ยยังมีบทบัญญัตินะครับอีกบับหนึ่งนะเขาเรียกลักษณะ6ซึ่งเกี่ยวข้องอายุความโดยเฉพาะเนี่ยนะครับมาบัญญัติซ้ำอีกทีหนึ่งมาบัญญัติเขาเรียกอุดช่องว่างช่องโหว่ช่องว่างอีกทีหนึ่งนะครับ ทีนี้ใครที่ทำธุรกิจด้านไหนอะไรอยู่นะครับก็ตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าอายุความเนี่ยบางทีมันแตกต่างกันนะครับ คือกฎหมายจะเขียนไว้ว่าผู้ประกอบการค้า ใครประกอบการค้าขายเนี่ยขายรถขายโทรศัพท์ขายมือถือขายทีวีตู้เย็นนะครับหรืออุตสาหกรรมผู้ประกอบอุตสาหกรรมทำนู่นทำนี่ส่งมอบผู้ประกอบหัตถกรรมนะครับที่ใช้ฝีมือนะครับในการประดิษฐ์ประดอยสินค้าขึ้นมาแล้วเราขายให้เขาเนี่ยนะครับหรือผู้ประกอบศิลปะอุตสาหกรรมหรือช่างฝีมือนะครับเขาบอกว่าศาลบอกว่าหรือกฎหมายบอกว่าเรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบเนี่ยนะครับรวมทั้งเงินที่ได้ทดลองบางทีเราทำงานไปเนี่ยผู้ที่มาติดต่อเราเนี่ยยังไม่ได้เงินซึ่งเป็นหน้าที่เขาต้องออกแต่ยังไม่ได้ออกให้เราเราก็ทดลองออกไปก่อนเนี่ยนะครับเขาบอกว่านะครับรวมเงินได้ทดลองจ่ายไปซึ่งไม่ใช่การทำเพื่อกิจการของฝ่ายลูกหนี้นั่นเองเนี่ยนะครับ มีอายุความ2ปีนะครับ

0: อย่างเช่นคุณแหม่มนะครับ
1: ค่ะ
0: ประกอบการค้าผลิตสินค้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับส่งมอบให้ลูกค้าลูกค้าคนนั้นเนี่ยเอาสินค้าไปใช้เฉพาะตัวของเขาเนี่ยนะครับ

0: ึ่งผมเนี่ยรับเหมาก่อสร้างรับทำโรงงานไปจ้างคุณแหม่มผลิตตรงนี้เพื่อผมเนี่ยเอาไปติดตั้งในธุรกิจที่ผมรับเหมาก่อสร้างติดตั้งประเภทนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกทำเพื่อกิจการของฝ่ายลูกหนี้นะครับก็ผมมีกิจการนะครับเป็นธุรกิจอะไม่ใช่ผมเอาไปใช้ที่บ้านไอ้อย่างนี้อายุความจาก2ปีเนี่ยมันจะขยายเป็น5ปีนะครับเห็นว่าแตกต่างกันนะครับบางกรณีบางทีถ้าลูกค้าซื้อไปนะครับหรือสั่งผลิตอะไรไปนะครับปรากฏว่าไม่ได้เอาไปใช้เองส่วนตัวเอาไปทำธุรกิจของเขาต่ออันนี้อายุความจะ5ปีนะครับอันนี้อันต่อไปนะครับผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมประกอบอัตกรรมประกอบศิลปกรรมหรือช่างฝีมือเนี่ยเรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบเรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบซึ่งเป็นการทำเพื่อกิจการของฝ่ายลูกหนี้เองเนี่ยประมาณเนี้ยเขาจะบอกว่าอายุความ5ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: อันต่อไปนะครับประกอบเกษตรกรรมหรือการป่าไม้เราประกอบเกษตรกรรมและอาจจะขายสินค้านะที่เราผลิตเนี่ยกิจกรรมหรือทำเกี่ยวกับการป่าไม้เนี่ยก็บอกจะเรียกเอาของที่ได้ส่งมอบอันเป็นผลิตผลทางการเกษตรนะครับเฉพาะที่ใช้สอยในบ้านเรือนของฝ่ายลูกหนี้เห็นไหมใช้สอยในบ้านเรือนของฝ่ายลูกหนี้อายุความ2ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: พออันต่อไปก็บอกว่าหลักการเดียวกันนะครับกิจการเหมือนกันอย่างที่ว่าเมื่อกี้ที่ไม่ได้ใช้ที่ไม่ใช่เป็นการใช้สอยเฉพาะในบ้านเรือนของฝ่ายลูกหนี้อายุความจะ5ปีนะครับก
1: ็
0: ส่วนมากเอาไปทำบ้านคนอื่นไปทำธุรกิจอื่นไม่ใช่เอาไปใช้สอยส่วนตัวที่บ้านผมก็อาจจะว่าจ้างคุณแหม่มนะครับหรือสั่งซื้อสินค้าเกษตรกรรมอะไรจากคุณแหม่มเนี่ยมาใช้ในครัวเรือนผมเนี่ยอันนี้อายุความ2ปีแต่ถ้าผมเอาสินค้าแหม่มเนี่ยเพื่อไปขายต่อคนอื่นนะครับไม่ใช้ในครัวเรือนเนี่ยและผมไม่จ่ายหนี้คุณแหม่มอันนี้อายุความที่คุณแหม่มจะฟ้องผมเนี่ยมันจะกลายเป็น5ปีนะครับจะแตกต่างกันถ้าใช้สอยไปในบ้านเรือนลูกหนี้2ปีถ้าลูกหนี้เอาไปใช้สอยในธุรกิจของลูกหนี้อันนี้จะ5ปีนะครับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือหอพักนะครับผู้ประกอบธุรกิจในการจำหน่ายอาหารไอ้พวกร้านอาหารนะครับหรือส่งอาหารเครื่องดื่มผู้ประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายไว้ด้วยสถานบริการเรียกเอาค่าอาหารหรือเครื่องดื่มมีอายุความ2ปีนะครับนี่ต้องเป็นเรื่องธุรกิจนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องธุรกิจทั่วไปนะครับผู้ขายสลากกินแบ่งนะครับสลากกินรวบหรือสลากที่คล้ายคลึงกันซึ่งไม่ใช่เป็นการขายเพื่อขายต่อนี่หลักการเดียวกันนะครับคุณแหม่มขายสลากมาเป็นนักขายสลากลอตเตอรี่นะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าผมซื้อคุณแหม่ม100ใบผมซื้อเพื่อผมหวังรางวัลนะครับไม่ได้เอาไปขายต่อและผมไม่จ่ายค่าสลากคุณแหม่มอันนี้อายุความ2ปีแต่ถ้าผมซื้อจากคุณแหม่มเนี่ยครับเป็นพันเป็น100ใบอ่ะแล้วคุณแหม่มก็รู้ว่าผมเนี่ยเอาไปจำหน่ายต่อปลีกย่อยคนนั้นคนนี้เหมือนลักษณะผมเป็นธุรกิจอ่ะคือถ้าเมื่อไหร่เป็นธุรกิจอายุความจะขยายเป็น5ปีนะครับหลักการเนี่ยไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าแตกต่างคนที่ว่าเอาไปใช้ส่วนตัวหรือเอาไปทำธุรกิจนะครับถ้าเป็นธุรกิจขายค่าใครไปขายต่อเหมือนเป็นธุรกิจอ่ะหวังผลกำไรอ่ะซื้อจากคุณแหม่ม80ผมไปขาย100อย่างเงี้ยนะครับไอ้อย่างเนี้ยอายุความเนี่ยมันจะขยายถ้าคุณแหม่มจะฟ้องผมเนี่ยฟ้องได้ภายใน5ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: หรือการฟ้องให้รับผิดเพื่อการที่ส่งมอบทรัพย์ขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนบางทีเราซื้อสินค้าเนี่ยนะครับหรือขายสินค้าไปเนี่ย100ชิ้นปรากฏว่าขายไปได้ส่งมอบได้90ชิ้นขาดอยู่10ชิ้นอย่างนี้นะครับหรือเขาสั่ง100เราส่งเป็น110อย่างเงี้ยล้ำจำนวนไปนะครับการฟ้องเนี่ยจะเรียกค่าขาดตกบกพร่องหรือฟ้องเรียกสินค้าค่าสินค้าเกินไปคืนเนี่ยนะครับมีอายุความ1ปีนะครับการฟ้องรับผิด

0: การส่งมอบทรัพย์ที่จำรุดนะครับเราซื้อบ้านซื้อรถนะครับปรากฏว่ารถนั้นน่ะจำรุดเราเห็นแล้วนะครับจะต้องฟ้องไปใน1ปีนะนับแต่เวลาที่พบเห็นความจำรุดบกพร่องนะครับทีนี้การซื้อขายบางกรณีมันมีการรอนสิทธิ์นะครับคุณแหม่มจะเข้าใจกันว่ารอนสิทธิ์นะครับ
1: ไม่เข้าใจค่ะ
0: รอนสิทธิ์สมมติเราซื้อเราควรจะได้สิทธิ์เต็มร้อยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าเราซื้อแล้วมีบุคคลภายนอกเนี่ยเขามาอ้างสิทธิ์ว่าไอ้ที่ผู้ขายขายมาทรัพย์สินตัวเนี้ยไม่ใช่ของผู้ขายเป็นของเขานะเขามารอนสิทธิ์คุณแหม่มคุณแหม่มผมขายสินค้าคุณแหม่มไปหรือขายที่ขายทางไปเนี่ยปรากฏว่าขายไปแล้วเนี่ยไอ้ทรัพย์สินตัวเนี้ยคนนอกมากล่าวอ้างนะว่าเนี่ยของเขาหรือว่าเราขายที่ดินไปบางทีถูกครอบครองปรปักษ์ไปแล้วนะครับคุณแหม่มซื้อไปปรากฏว่ามีการครอบครองปรปักษ์นะครับหรือมีการโต้แย้งสิทธิ์ลักษณะเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาแล้วเกิดคุณแหม่มไปฟ้องร้องต่อสู้คดีกับบุคคลภายนอกเนี่ยนะครับถ้าคุณแหม่มคือปกติการรอนสิทธิ์เนี่ยนะครับปกติเวลาเราฟ้องคนนอกเนี่ยว่าเขามาโต้แย้งสิทธิ์คุณแหม่มต้องเรียกผู้ขายเข้าเป็นคู่ความในคดีนั้นด้วยนะครับพอไม่เรียกเข้าไปเนี่ยแล้วคุณแหม่มเกิดแพ้คดีหรือคุณแหม่มไปทำสัญญาปัญญามยอมความกับเขาเนี่ยนะครับเวลาคุณแหม่มจะมาไล่เบี้ยมาใช้สิทธิ์เรียกร้องอะไรคืนจากผมเป็นผู้ขายเนี่ยนะครับเขาบอกมีอายุความ3เดือนนับแต่วันคำพิพากษาคดีถึงที่สุดนะครับหรือนับแต่วันที่ทำยอมหรือวันที่บุคคลภายนอกเรียกร้องนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้กรณีที่ว่าโดยทั่วๆไปนะครับถ้าเกิดกรณีพิพาทเราซื้อที่ซื้อทางซื้อทรัพย์สินไปแล้วเนี่ยและมีบุคคลนอกมาอ้างสิทธิ์เหนือที่แปลงนี้เหนือรถกันเนี้ยนะครับเขาเรียกว่ารอนสิทธิ์เนี่ยปกติถ้าเราฟ้องร้องกับเขาเนี่ยเขาฟ้องเราฟ้องเขาเนี่ยเราต้องเรียกคู่ขายเนี่ยเข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วยนะครับถ้าเป็นคู่ความในคดีด้วยถ้าเกิดว่าแพ้คดีนะครับเพราะเขาเนี่ยเข้ามาในคดีแล้วก็ได้ใช้สิทธิ์ต่อสู้คดีให้เราแล้วอ่ะนะครับสรุปคือเราผู้ซื้อผู้ขายก็มาเป็นโจทย์ร่วมกันหรือเข้าเป็นโจทย์ร่วมแล้วไปแพ้บุคคลภายนอกเนี่ยนะครับถ้าเรียกเข้ามาอย่างนี้แล้วนะครับถ้าแพ้อายุความจะไม่เข้าเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกคือ3เดือนไม่ใช่3เดือนนะครับจะกลายเป็นอายุความ10ปีนะครับ
1: โอ้ค่ะ
0: มันจะแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นรายการนะครับเกิดมีปัญหาเรื่องซื้อขายหรือมีบุคคลนอกมารอนสิทธิ์เนี่ยนะครับเราจะต้องเรียกเขาเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมเป็นจำเลยร่วมด้วยถ้าเป็นโจทย์ก็เป็นโจทย์ร่วมแต่เราเป็นจำเลยก็เรียกเข้าเป็นจำเลยเพื่อต่อสู้คนนอกคือเขาเนี่ยเป็นคนรู้สิทธินี้ดีว่าถูกหรือผิดยังไงชอบหรือไม่ชอบยังไงเนี่ยเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาต้องต่อสู้คดีอย่างถึงที่สุดคือต่อสู้ถึงที่สุดแล้วคุณแพ้พัดทำให้เราเนี่ยเสียหายเพราะไปซื้อสิทธิ์จากคุณแล้วได้ตังคุณไปแต่คุณได้ตังเราไปเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยเรามาใช้สิทธิ์เรียกร้องเงินจากเขาในภายหลังอายุความ10ปีแต่ถ้าเราละเลยไปสู้คดีเองนะครับโดยแม้เขาเข้ามาโอกาสที่เราจะแพ้คดีสูงเพราะเราเป็นคนซื้อเป็นคนนอกซึ่งไม่รู้เห็นข้อมูลอันนี้มาก่อนเลยเนี่ยและไปต่อสู้ด้วยลำพังถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาอันนี้กฎหมายจะคุ้มครองผู้ขายแล้วอายุความจะเหลือแค่3เดือนนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับวิธีการที่ดีก็เรียกเข้ามาเป็นคู่ความในคดีร่วมกับเราด้วยเลยนะครับทีนี้การฟ้องคดีตามสัญญาซื้อขายนะครับที่ไม่เข้ากรณีดังกล่าวที่ผมกล่าวมาแล้วทั้งหมดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกรณีไม่มีกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะจะต้องใช้อายุความโดยทั่วไปนะครับอายุความโดยทั่วไปตามกฎหมายแพ่งก็คือ10ปีนะครับก็อย่างกรณีที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับว่าพอเราไม่เรียกเขาเข้ามาเราเรียกเขามาเข้ามาในคดีนะครับพอแพ้คดีไปปั๊บแพ้ด้วยกันน่ะนะครับก็ไม่ใช้อายุความ3เดือนพอไม่เข้ากรณีดังกล่าวก็ใช้อายุความโดยทั่วไปนะครับ

ก็คือ10ปีนะครับอันนั้นคือหลักการนะครับทีนี้มันก็มีข้อปลีกย่อยนะครับในแต่ละเรื่องเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราคิดว่าอายุความจะสั้นนะครับตามที่บรรยายมาแต่ว่าบางกรณีเนี่ยศาลไปแปลความนะครับทำให้บางกรณีเนี่ยอายุความเนี่ยคิดว่าจะเป็นปีเดียว2ปีเนี่ยกลับกลายเป็น10ปีนะครับขึ้นอยู่กับว่าศาลจะมองอย่างไรนะครับอย่างกรณีมีตัวอย่างอยู่นะครับเขาบอกว่าการใช้สิทธิ์เรียกร้องที่ไม่ใช่ข้อรับผิดเพื่อทรัพย์ที่ขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนเนี่ยนะไม่ใช้อายุความ1ปีนะครับอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราส่งสินค้าเกินไปจะเรียกเงินส่วนเกินหรือว่าเรียกสินค้าคืนอายุความ1ปีหรือขาดตกบกพร่องเนี่ยนะครับไอ้คนที่ซื้อและขัดของได้ไม่เต็มเนี่ยจะฟ้องเรียกก็ต้อง1ปีแต่มันมีกรณีที่ศาลไปความว่าไอ้กรณีอย่างนี้ไม่ใช่ขัดตัวบกพร่องนะครับโดยศาลมองว่าการฟ้องเรียกเงินค่าดินที่ชำระเกินไปคืนเพราะผู้ขายสมมติทรัพย์สินที่ซื้อขายน้อยกว่าที่ตกลงกันไม่ใช่เป็นการฟ้องและผิดเพื่อการที่ทรัพย์ที่ขายขัดตัวบกพร่องจึงไม่อยู่ในรูปความนะครับหนึ่งปีนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยก็ต้องดูให้ดีคือคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยแฟนๆนะครับในรายการก็ต้องระวังใจนะครับในศาลฎีกาคุณแหม่มรู้ไหมว่าบางทีนักกฎหมายเนี่ยเห็นก็มีความเห็นต่างแนวกันได้นะครับต่างแนวกันได้พอก็จริงเนี่ยบางคนมองก็จริงเนี้ยเป็นเรื่องว่าก็จริงอย่างเนี้ยเป็นการตกบกพร่องอายุความหนึ่งปีแต่บางคนพวกสามคนเอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กรณีขาดตกพร่องนะพอไม่ใช่ขาดตกพร่องมันไม่อายุความโดยเฉพาะก็ใช้อายุความโดยทั่วไปนะครับอันนี้มีตัวอย่างอยู่ฎีกาบอกว่าโจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าซื้อเท่าบางส่วนคืนโดยอ้างว่าจำเลยส่งมอบเท่าน้อยกว่าจำนวนที่ตกลงกันนะครับศาลฎีกาบอกไม่ใช่ฟ้องให้ในข้อรับผิดเพื่อการที่ทรัพย์ขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนนะครับจึงเอายุความ1ปีมาปรับไม่ได้ต้องใช้อายุความทั่วไปก็คือ10ปีนะครับแต่อีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งอีกฎีกาอีกแนวหนึ่งเนี่ยจะกลายเป็น1ปีนะครับแต่ว่า1ปีก็จริงแต่ศาลฎีกาไปแปลความว่าเป็นเรื่องการเรียกคืนในฐานลาภมิควรได้นะครับไปอีกแนวหนึ่งเลยก็แบบในกฎหมายบทบัญญัติมาตราหนึ่งเนี่ยนักกฎหมายก็เห็นแตกต่างกันได้ถ้าข้อจริงมันเพี้ยนไปนิดหนึ่งนะครับตามฎีกานี้นะครับเกิดขึ้นมาปี42ก็บอกว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา467ห้ามฟ้องในกรณีที่ส่งมอบทรัพย์ที่ซื้อขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนจากที่ตกลงซื้อขายกันเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่เวลาส่งมอบต้องดูดีนะครับกฎหมายใช้คำว่านับแต่เวลาส่งมอบฉะนั้นเราต้องจับหลักให้ได้ว่าถ้าส่งมอบแล้วเนี่ยแล้วมันขาดตกบกพร่องล้ำจำนวนเนี่ยต้องนับจากวันส่งมอบนะครับทีนี้ก็บอกดังนั้นฎีกานี้บอกว่าหากผู้ซื้อต้องการเรียกร้องให้ผู้ขายส่งมอบที่ดินที่ขาดจำนวนเพื่อตรงตามที่ตกลงซื้อขายกันผู้ซื้อต้องฟ้องผู้ขายรับผิดส่งมอบที่ดินส่วนขาดดังกล่าวภายใน1ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนซื้อขายโจทก์ไม่ได้ฟ้องให้จำเลยส่งมอบที่ดินส่วนที่ขาดตกบกพร่องจากจำนวนที่ซื้อขายกันแต่กรณีเป็นเรื่องโจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าซื้อที่ดินกรณีเป็นเรื่องโจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าซื้อที่ดินส่วนที่โจทก์จำระให้แก่จำเลยไปบางส่วนด้วยเหตุที่จำเลยส่งมอบที่ดินที่ซื้อขายกันขาดตกบกพร่องจากจำนวนที่ตกลงซื้อขายกันและจำเลยไม่อาจอ้างกฎหมายที่รับเงินจำนวนดังกล่าวไว้โดยชอบจึงเป็นการฟ้องเรียกทรัพย์คืนฐานลาภมิควรได้นะครับตามมาตรา406กรณีต้องบังคับด้วยอายุความลาภมิควรได้ตามมาตรา4

19ที่บัญญัติห้ามมีฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่เวลาที่ผู้ฝ่ายผู้เสียหายรู้ว่าตนมีสิทธิ์คืนเรียกคืนหรือเมื่อพ้น10ปีนับแต่เวลาสิทธินั้นได้เกิดขึ้นนะครับความหมายจะต่างกันไปเลยนะคุณแม่ถ้านับจากวันส่งมอบอายุความก็1ปีนับแต่ส่งมอบแต่กรณีนี้ศาลมองว่าจำเลยรับเงินตรงนี้ไปเนี่ยนะครับพอที่ดินมันขาดแต่เราจ่ายไปเต็มเนี่ยจำเลยก็ไม่มีสิทธิ์จะรับเงินส่วนนี้เพราะไม่มีเหตุอันจะอ้างเนี่ยไม่มีคือไม่อาจอ้างกฎหมายที่รับเงินจำนวนดังกล่าวไว้ได้เนี่ยไม่มีมูลยันจะอ้างเนี่ยนะครับศาลบอกว่าเป็นเรื่องลาภมีควรได้นะครับกรณีต้องบังคับเรื่องรับมีควรได้ซึ่งอายุความจะเป็นอีกแบบ1ปีก็จริงแต่ว่านับจากวันที่ผู้เสียหายรู้ว่าตนมีสิทธิ์ซึ่งจะต่างกับกรณีฟ้องแบบขาดตกร่องต้องนับจากวันส่งมอบอนุส่งมอบแล้วแต่เนี้ยถ้าไปใช้มาตรานั้นบางทีเราก็อาจจะขาดอายุความไปเลยเพราะนับจากส่งมอบปีหนึ่งแต่พอรับมีควรได้ศาลบอกว่า1ปีก็จริงแต่นับจากวันที่ผู้เสียหายเนี่ยรู้ว่าตนมีสิทธิ์เรียกคืนซึ่งมารู้ตอนไหนก็ได้อาจจะไม่ใช่วันส่งมอบอ่ะมารู้ตอนไหนแล้วว่าเออมีสิทธิ์เรียกคืนอาจจะส่งมอบแล้ววันที่เรามารู้มันเกินปีนับจากวันส่งมอบศาลได้นับ1ปีนับจากวันเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เรียกคืนนะอาจจะได้ไปอีกปีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสิทธิจะดีกว่าดังนั้นเวลายื่นฟ้องคดีลักษณะเนี้ยมันอยู่ที่เราวางรูปคดีไปว่าเราจะวางให้เข้ากรณีลักษณะไหนอันนี้ผมเข้าใจว่าทางฝ่ายทนายโจทก์เนี่ยรู้ว่าถ้าไปใช้หลักเรื่องขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนเนี่ยซึ่งต้องนับ1ปีนับจากส่งมอบอายุความจะขาดแล้วนะครับถ้าจำเลยสู้มาอายุความขาดและศาลยกฟ้องได้เลยทนายโจทก์ก็เลยบรรยายเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่เรียกค่าซื้อดินส่วนที่โจทก์ชำระจำเลยไปบางส่วนคืนนะครับโดยอ้างว่าจำเลยไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะรับเงินส่วนนี้ไว้ได้และศาลฎีกาเห็นด้วยว่าอันนี้เป็นเรื่องลาภมีควรได้นะครับซึ่งจริงเนี่ยถ้าในทัศนะสมมติถ้าผมเป็นจำเลยเนี่ยผมก็จะต่อสู้ว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องลาภมีควรได้เพราะเป็นสัญญาที่เพราะการที่เราได้เงินไปเนี่ยมันเกิดขึ้นจากมูลสัญญาซื้อขายซึ่งมันมีสัญญาซื้อขายอยู่จริงเพียงแต่ว่าเขาจ่ายเงินมาเกินจากจำนวนที่ดินนะครับคือเราคิดว่าร้อยตารางวาเขาจ่ายมาร้อยหนึ่งแต่ประวัติจริงปรากฏว่ามัน90แสดงว่าเรารับเงินมาเกินเนี่ยนะครับเรารับเงินมาเกินอยู่10ตารางวาอย่างนี้นะครับในความคิดเห็นของผมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลาภมีควรได้มันเป็นเรื่องผิดสัญญาเนื่องจากว่าส่งมอบทรัพย์สินตรงนี้ขาดตกบกพร่องนะครับซึ่งมีอายุความ1ปีนับจากส่งมอบผมก็จะสู้ว่าเนี่ยมันขาดอายุความ1ปีนับจากส่งมอบและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลาภมีควรได้แต่มันมาจากมูลหนี้ที่มีอยู่จริงนะสัญญาซื้อขายกันจริงนะครับผมว่าสู้คดีอยู่อันหนึ่งนะครับคุณแม่เขาฟ้องเรื่องทำนองเนี้ยนะครับเขาฟ้องเรื่องสามีภรรยานะครับสามีเนี่ยไปกู้ยืมเงินนะครับแล้วที่ไปจำนองแต่ปรากฏว่าภรรยาไม่ได้เซ็นยินยอมในการทำนิกรรมเกี่ยวเรื่องสินรถด้วยนะครับปรากฏว่ามีการฟ้องร้องในศาลพิพากษาให้เพิกถอนสัญญาจำนองนะครับเนื่องจากว่าภรรยาเนี่ยไม่ได้เซ็นยินยอมในการจำนองที่ดินแปลงนั้นนะครับศาลก็เพิกถอนสัญญาจำนองแต่ว่าสัญญาจำนองเนี่ยในสัญญาจำนองมันมีสัญญากู้ซ้อนอยู่ด้วยคือในสัญญาบอกโจทย์ได้กู้ผู้จำนองได้กู้ยืมเงินของผู้รับจำนองเนี่ยมันจะมีรายละเอียดตรงนี้อยู่ซึ่งศาลใจความว่านี่เป็นสัญญากู้ยืมเงินนะครับไอ้กรณีอย่างเนี้ยปรากฏว่าพอศาลพิพากษาให้แพ้คดีเนี่ยทางฝ่ายผู้รับจำนองมาฟ้องฐานลาภมีควรได้นะครับลาภมีควรได้ผมก็ต่อสู้ว่ากรณีนี้มันไม่ใช่เรื่องลาภมีควรได้เพราะมันมีสัญญากู้ยืมเงินอยู่นี่ตัวนี้เกิดขึ้นจากมูลหนี้สัญญากู้

0: ยืมเงินและมันมีสัญญากู้ยืมเงินหลงเหลืออยู่คุณควรจะใช้สิทธิ์ฟ้องกู้ยืมเงินคุณจะฟ้องละไม่ควรได้ถือว่าคุณใช้สิทธิ์ไม่ถูกช่องทางนะครับและผมก็สู้ต่อประเด็นนี้บอกว่าอย่างไรก็ตามคุณอ้างว่าเป็นเรื่องลาภไม่ควรได้นะตามคำฟ้องลาภไม่ควรได้ซึ่งคุณฟ้องเนี่ยนะครับนับแต่คุณรู้ว่าพอศาลชั้นต้นตัดสินเนี่ยว่าอันเนี้ยภรรยาไม่เซ็นยินยอมนะครับไอ้กรณีเนี้ยเขาคอยจนศาลอุทธรณ์ตัดสินและแพ้และกลับมาฟ้องเนี่ยมันเกินหนึ่งปีนับจากตัวเองรู้ว่ามีสิทธิ์จะเรียกเงินตรงนี้คืนนะครับเขาต่อสู้เรื่องยุคความลาภมีคุณได้เข้าไปด้วยอันแรกคือฟ้องไม่ชอบเพราะไปฟ้องเรื่องลาภมีคุณได้จริงๆคุณต้องฟ้องเรื่องการกู้ยืมเงินนะครับก็ฟ้องจำเลยตามหลักฐานจำนองตัวนั้นซึ่งได้ถือเป็นยากู้ยืมเงินเนี่ยก็ยังฟ้องกู้ยืมเงินได้แต่คุณเลือกมาฟ้องลาภมีคุณได้นะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าบางทีบางเรื่องเนี่ยมุมมองทางกฎหมายจะต่างกันซึ่งอยู่ที่ว่าศาลจะตัดสินยังไงอันนี้ก็ยังไม่ได้สืบพยานอะไรนะครับแต่ว่ามีประเด็นตรงนี้ต่อสู้กันไปนะครับทีนี้เรื่องการส่งมอบนะครับการส่งมอบก็บางเรื่องเนี่ยนะครับก็ต้องดูให้ดีบางกรณีเนี่ยการโอนขายการซื้อขายที่ดินเนี่ยนะครับบางทีโอนกรรมสิทธิ์กันแล้วนะครับอาจจะขาดหรือเกินแต่ว่าการส่งมอบยังไม่เกิดนะครับฉะนั้นส่งมอบเมื่อไหร่บางทีเราโอนกรรมสิทธิ์ไปตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าผู้ขายยังอยู่ในที่ขอเวลาอยู่นะครับยังไม่ส่งมอบพอปีต่อมามาส่งมอบและปรากฏว่าผู้ซื้อเนี่ยมารู้ภายหลังว่ามันขาดจำนวนอยู่นะครับฉะนั้น1ปีเนี่ยคือนับแต่วันส่งมอบจริงๆไม่ใช่วันที่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้จะแตกต่างกันนะครับและการส่งมอบเนี่ยต้องเป็นการส่งมอบที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วไม่มีเงื่อนไขนะครับถ้ามีการส่งมอบแล้วแต่ยังมีเงื่อนไขเช่นบอกว่าจะต้องตรวจสอบเขตจังหวัดให้รู้จำนวนแน่นอนเสียก่อนนะครับไอ้อย่างนี้ยังไม่ถือเป็นการส่งมอบโดยบริบูรณ์คือจะต้องมีการรังวัดตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเนื้อที่จริงเท่าไหร่นะครับพอรู้เนื้อที่จริงเท่าไหร่แล้วเนี่ยจะนับว่าเป็นการส่งมอบก็ต้องเป็นนับจากวันนั้นนะครับคุณแหม่มไป1ปีถ้ามันขาดหรือถ้าล้ำจำนวนก็นับจากวันนั้นนะครับไม่ใช่นับจากการสมมติส่งมอบชั่วคราวแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการตรวจสอบให้ได้เนื้อที่แน่ชัดก่อนไอ้อย่างนี้แสดงส่งมอบโดยมีเงื่อนไขเงื่อนไขคือต้องมีการวัดตรวจสอบก่อนถ้าวัดตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าการส่งมอบสมบูรณ์ถ้าครบตามเนื้อที่ก็จบนะครับแต่ถ้าวัดแล้วขาดวัดแล้วเกินแล้วเรานับหนึ่งแล้วนะครับต้องรีบฟ้องอย่าให้เกิน1ปีนะครับอันนี้ก็มันก็เป็นประเด็นเรื่องอายุความที่พอจะนำเสนอได้ในระยะเวลาที่ไม่ยาวนานนะครับมากนะครับซึ่งบางกรณีเนี่ยนะครับขาดหรือเกินเนี่ยถ้าเป็นสัญญาและมีคำว่าวารันตีนะคุณแหม่มคือมีความตกลงในสัญญาเป็นการรับรองขึ้นมาอีกอันหนึ่งว่าถ้าขาดถ้าเกินอะไรแล้วแต่นะครับยินดีรับผิดชอบอะไรต่างนะครับอันเนี้ยเราอาศัยสิทธิตามสัญญาไม่ใช่อาศัยสิทธิตามกฎหมายแล้วนะครับเพราะสัญญาเขามาการันตีเขาเรียกวารันตีคุณภาพสินค้าอย่างเงี้ยนะครับขาดตกบกพร่องล้ำจำนวนเกินอะไรตรงเนี้ยนะครับไอ้กรณีอย่างนี้เราอาศัยถ้ามันเกิดเกินหนึ่งปีไปแล้วนะครับเราต้องมาใส่ข้อความเนี้ยไปฟ้องเพราะถ้าเข้ากรณีอย่างนี้มันเป็นเรื่องการการันตีต่างหากที่บัญญัติไว้ในที่บัญญัติไว้สัญญาที่เขียนไว้ในสัญญานะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่มีอายุความโดยเฉพาะก็ใช้อายุความโดยทั่วไปไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบที่เราเสียหายจากการซื้อขายครั้งนี้ได้นะครับถ้ามีการการันตีไว้นะครับก็คงได้ประมาณนี้ครับคุณแหม่มครับผม
1: ค่ะนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอายุความที่เกี่ยวกับเรื่องซื้อขายขายฝากขายตามตัวอย่างขายตามคำพรรณนาขายเผื่อชอบแล้วก็ ขายทอดตลาดในค่ำคืนนี้นะคะอาจารย์ขาด้วยเวลาจำกัดสัปดาห์หน้าเจอกันอีกนะคะอาจารย์ขา
0: ครับก็ขอทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับโชคดีมีชัยพร้อมทุกคุณแม่และทีมงานที่ต้องส่งไปนะครับสวัสดีคร
1: ับค่ะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมตากใบผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
6: ์ Pulsar
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
13: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
14: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรต

0: เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ขึ้นทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ราเก่าๆสู่ลูกหลาน

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มองหา

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุบฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: สวัสดีครับหมอปลา
1: แหมหมอปลาที่ไหนล่ะเออนี่อาจารย์ออด
0: หิวหัวโล่งๆเหมือนหมอปลา
1: เออหมอปลาหัวรุ่น
0: อาจารย์ออด
1: หัวล้านมีอะไรมีอะไรไป
0: โอ้ลืมไปอาจารย์คือหมอปลานะครับทุบศาลแล้วอาจารย์ก๊อกล่ะ
1: เดี๋ยวจะทุบแกนี่แหละ
0: คืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับ
1: ยังไง
0: คืออยากให้อาจารย์สักลักจะสีให้ว่าสักตัวนึง
1: โอ้
0: เอาตัวใหญ่ๆเลย
1: นึกยังไงถึงอยากสักลักจะสี
0: เอ้าลักจะสีนะงําเป็นเจ้าป่าไงเออยิ่งใหญ่ในป่าใครเห็นใครก็มีอํานาจมีบารมี
1: โอ้คิดการไกลโอ้รู้เป็นไงโอ้
0: อยากมีอํานาจ
1: เหรอยังไม่พออีกเหรอจะอยู่อีกกี่ปีเนี่ยฮะ
0: อยู่ตลอดชีวิตคืออย่างนี้นะอาจารย์นะเอาลักจะสีตัวใหญ
1: ่
0: ๆเออเอาอ้วกๆนะเต็มหลังเลยแล้วก็เอาหางยาวๆอย่าลืมนะเอาหางปิงพวงแล้วตรงคอตรงหัวมันนี่นะเอาเขาเอาแบบเยอะๆเลยนะอาจารย์นะใครเห็นใครก็น่ากลัวแล้วก็เอาหนวดยาวๆไว้เส้นนึง
1: เอ้าทำไมต้องปล่อยให้ยาวเส้นนึง
0: เอาก็เอาไว้ช่วยหนูไงหนูตกถังข้าวสารอาจารย์
1: เขามีแต่หนูช่วยราชสีมีที่ไหนไปเอามาจากไหนเนี่ยราชสีช่วยหนู
0: นั่งหมักเรื่องเริ่
1: ม
0: เรื่องเริ่มเลยนะหนูออกมาไปกักเชือกช่วยราชสีใช่ไห
1: ม
0: ตรงนี้ราชสีมั่งสำนึกบุญคุ้
1: ม
0: เห็นหนูตกถังข้าวสารก็จะกลับมาช่วย
1: เอางั้นเหรอ
0: ครับเชื่อผมสิอาจารย
1: ์ได้เลยถ้าอย่างนั้นมาโก่งโค้ง
0: นี่

0: ม่เห็นไหมนี่ทุกคนดูไว้นะนี่แค่สักถึงหางปุ๊บของขึ้นแล้วไม่เล่า
1: ขึ้นตาที่ไหนแล้วอาจารย์ครับ
0: ทำไม
1: ปวดเจ็บ
0: ไม่ไอเราก็นึกว่าของขึ้น
1: คืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับ
0: อะไรอ่ะ
1: อาจารย์ครับคืออย่างนี้อาจารย
0: ์ยังไง
1: ว่าไม่ต้องเอาตัวใหญ่มากก็ได้ครับอาจารย์ครับ
0: อ้าวคนไหนบอกเมื่อกี้บอกเอาตัวใหญ่ๆล่ำๆไง
1: ว่ามาคิดแรกว่าถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันไปไหนมาไหนมันจะเถอะทะ
0: โอ
1: ้ไม่สะดวกมันไม่คล่องแคล่ว
0: โอ้
1: เอาตัวเล็กๆกระทักลักเออแล้วหนวกเขานะไม่ต้องเงาก็ได้อาจารย์
0: อ้าวราชสีห์ไม่มีเขามันก็ไม่มีอำนาจสิ
1: เฮ้ยอำนาจมันอยู่ในตัวราชสีห์อยู่แล้วมันจะเป็นหรอกถ้ามีหนวกมีเขาเยอะๆเดี๋ยววิ่งไปก็มันก็ทิ่มตาสิเอาไว้เส้นเดียวยาวๆเหมือนเดิมสวยหนู
0: โอ้โหหนวดอันเดียวเลยยาวๆเลยนะ
1: ครับอาจารย์ครับเชื่อว่าสิ
0: อย่างนั้นนะ
1: ครับอาจารย์ครับ
0: แน่ใจ
1: แน่ใจครับ
0: ไม่เปลี่ยนแล้วนะ
1: ครับอาจารย์ครับ
0: อ่ะโก่งโค้ง

0: จารย์ครับ
1: อะไรอีกแล้วเอาไปเรื่องมากจริงๆเนี่ยคนก็รอกันเยอะแยะ
0: คืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับ
1: ยังไง
0: อ้วพึงคิดครั้งแรกว่าไอ้หนวกยาวๆเส้นเดียวเนี่ยไม่ต้องเอาก็ได้ครับอาจารย์ครับ
1: อ้าวไม่มีหนวกแล้วจะช่วยหนูได้ยังไงล่ะ
0: เฮ้ยสมองเนี่ยตัวใครตัวมังมังตกได้เดี๋ยวมันก็ครึ่งแล้ว
1: เอางั้นเลย
0: คืออ้วนมาคิดครึ่งแรกนะอาจารย
1: ์ยังไง
0: ไอ้หนวกยาวๆเนี่ยเวลาราชสีมันวิ่งเดี๋ยวมันก็เหยียบหนวกหกล้มคอหักตายเสียอาจารย
1: ์
0: ไม่เอาหนวก
1: อย่างนั้นนะ
0: ครับอาจารย์ครับ

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความ

0: ใจก็เบาที่นี่คลื่นทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: อบนะส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยสิพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยสิพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35 100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยสิพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35 100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา
1: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ส่งมอบกำลังใจให้กับทุกท่านต่อด้วยผลงานเพลงจากอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกเพลงนี้แทนคำอวยพรใต้บ้างกลางบ้างไม่ว่ากันนะคะขออวยพรให้กับพ่อแม่พี่น้อง

านไหนไม่มีพวงเป็นเหรียญบาทเหรียญ5ก็ได้นะคะอุ๊ยแซวเล่นอยากให้มาหากันใกล้ๆจับไม้จับมือกันนะคะเดี๋ยวท่านไหนที่อยากถ่ายรูปเดี๋ยวเรานัดเจอกันข้างเวทีนะเดี๋ยวต้องไปถ่ายรูปอุ๊ยขอบคุณเจ้าพี่โอ้โหที่สมุทรสาคร

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: นี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยมองจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนา
7: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 30 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
1: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
0: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
1: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
0: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียว
1: น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่กรุงเทพมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: กไส้บังเกิดเก่าอีหลีตัวนึง
1: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไว

0: คลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ังทั่วไทยสบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดนะคะของวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่อะไรเนี่ยยี่สิบเอ็ดใช่ไหมเนี่ยดูสิดิฉันสักครู่ยี่สิบแหมทำไมเร่งเวลาเป็น21ซะละสวัสดีกันเช้าวันอาทิตย์ที่20กันยายนพ.ศ.2569นะจ๊ะก็ขออภัยหลังๆนี่เดี๋ยวดิฉันเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเลยไม่รู้นะแหมวันนี้ฝนตกตลอดเส้นทางนะคะบอกเลยว่าฝนตกตลอดเส้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็เตือนอยู่นะว่าประเทศไทยเราจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะจ๊ะส่วนภาคใต้มีฝนหนักมากบางพื้นที่ก็ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเพราะอาจจะกลายเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มพูดถึงน้ำท่วมฉับพลันที่คือตกนิดตกหน่อยนะบ้านเราเนี่ยก็ฉับพลันนะไม่เหมือนเมืองนอกเขานะเขาของเรานี่เรียกว่าเก่งและชินและเนาะถ้าของเมืองนอกเขานี่คือเขาอาจจะยังไม่ชินเหมือนเรานะคะของเราชินแล้วเพราะว่าน้ำมันไหลไม่ทันจริงๆนะคะน้ำไหลไม่ทันเนี่ยจริงๆแล้วพวกเราก็ช่วยกันได้นะด้วยการไม่ทิ้งขยะไงไม่ทิ้งขยะให้มันอุดตันนะคะบางคนบอกโอ๊ยฉันก็ไม่ได้ทิ้งท่อเธอหัดลอกบ้างอ่ะเขาก็ลอกอยู่อย่างคลองอย่างเงี้ยโอ้โหหนาแน่นไปด้วยขยะนะคะโดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่ๆที่นงที่นอนเนี่ยเพียบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวมันไม่ไหวจะไปพอเวลามันล้นมันก็ล้นเข้าบ้านในคนที่ทิ้งแหละไม่ได้ไปไหนเพราะว่ามันอยู่ริมคลองเนาะอ่ะก็ต้องระวังโดยเฉพาะใครที่ถ้าต่างจังหวัดก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มเนาะอันไหนที่ลุ่มต่ำๆเนี่ยหลีกเลี่ยงนะคะการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเมื่อเรารู้แล้วก็ไม่ต้องไปไม่งั้นก็จะกลายเป็นข่าวว่าอ้าวเราก็ต้องไปช่วยเหลือกันอีกสำหรับคนที่น้ำมาหลากก็ยังจะขับรถไปอย่างเงี้ยแล้วก็โดนพัดไปกับน้ำนะคะสุดท้ายคนที่เขาไปช่วยเขาก็ต้องไปช่วยกันมากมายนะทีนี้เนี่ยความกดอากาศและมวลอากาศเย็นเนี่ยมันมาจากประเทศจีนมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั่นหมายความว่าบางจังหวัดก็อาจจะยังแล้งอยู่เลยเนาะเพราะว่าเขาจะประกาศว่าอะไรนะพื้นที่แรงเราเห็นหูฝนตกหนักขนาดนี้อะไรมันแรงเรืองอะไรนักหนามันแรงได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ตกเอางี้ดีกว่าเหมือนเวลาฝนเนี่ยคิดว่าตกทั่วฟ้าไหมบางทีไม่ตกทั่วฟ้าหรอกนะผู้ออกจากบ้านมาใช่ไหมตอนอยู่บ้านเนี่ยหูฝนตกพอออกมาไม่ตกพอกลางทางมันก็ไม่ตกพอสักพักหนึ่งหุ้ยตกแบบหนักเลยแล้วอยู่ๆมันก็ไม่ตกอีกมันต้องเป็นแบบเส้นลุงเส้นแหวงว่าที่พาดผ่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะตกทั่วไปนะคะก็ต้องระวังด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาเมาเรื่องว่าทำไมฝนชอบตกตอนเย็นๆว่าไหมสงสารพ่อค้าแม่ค้านะเวลาตั้งแผงตั้งอะไรแล้วเอาเฮ้ยฝนตกลงมาซะงั้นนะคะมาดู SMS กันดีกว่ามีไหมเนี่ยเฮ้มีดีใจจังเกิดวันจันทร์ที่2เมษายน2505อยากรู้เรื่องสุขภาพและครอบครัวค่ะระวังหัวเข่าไม่ค่อยดีนะมั้ยนะคะโดยเฉพาะน่าจะเป็นคนที่เท้าเล็กหรือเท้ามีปัญหาเช่นเท้าพลิกเท้าแพลงบ่อยๆหรือว่าเท้าไม่เท่ากันหรือว่าเท้าอูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้หัวเข่าเนี่ยมันเสื่อมได้ไวมากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองนะคะปีนี้เท่ากับอายุ64เนาะ64ก็เป็นเรื่องของการน้อยใจคนในครอบครัวนี่แหละค่ะนะคะไม่ได้น้อยใจใครหรอกคนในครอบครัวนี่แหละบางครั้งเนี่ยเราก็อย่าไปเอาอะไรมากมายมาใส่ใจเพราะไม่งั้นเราก็จะแบบทุกข์นะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่24 มีนา 43เวลาบ่าย2ดวงมีโอกาสรับราชการได้ครับจริงๆมีโอกาสครับแล้วก็ควรจะต้องรับราชการด้วยเนาะเพราะเราก็เป็นคนที่ถ้ารับราชการก็คือแบบว่าบางทีไม่ต้องไปวุ่นวาย นะคะไม่ต้องวุ่นวายอ่ะเราชอบอยู่ของเราโดดๆเดียวๆโดดๆอย่างนี้เนาะปีนี้เท่าไหร่ยี่สิบเท่าไหร่26ใช่ไหมยี่สิบหก
1: วันศุกร
0: ์ดวงอ่ะมีโอกาสรับราชการแต่ไม่ใช่ตอนนี้นี่ทำงานนะบอกเลยว่ามีแต่ความเครียดนะคะเครียดเรื่องชาวบ้านทั้งนั้นบางทีก็รำคาญในคนรอบข้างอ่ะที่แบบว่าวุ่นวายกับเราเหลือเกินไอเราเนี่ยเป็นคนที่บางทีเนี่ยเราพูดคนเดียวเราก็รู้เรื่องแล้วแต่ไอคนที่สั่งเราอ่ะมันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่าเราอ่ะรู้เรื่องแล้ว ประมาณนั้นอาร์มพี่ภูไม่ต้องงงนะว่าอาร์มซ่าคือใครฉายาใหม่ของอาร์มอมรเทพเองครับผมอ๋อได้ๆๆแจ้งวัฒนะปากเกร็ด37ฝนกำลังตกครับพี่ปูใช่คิดถึงจากอาร์มครับพี่ก็คิดถึงอาร์มนะคิดถึงเด็กแว่นตั้งแต่ตอนเรียนนะเราเจอกันตั้งแต่อาร์มยังเรียนอยู่นะเด็กแว่นเดี๋ยวนี้โตแล้วนะครับเจริญรุ่งเรืองและรู้สึกแบบดีใจนะภูมิใจที่ได้เห็นการดำเนินชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะที่ประสบความสำเร็จนะคะน้องอ่างเอาละค่ะเรานะ3เพลงนะ022481366นะจ๊ะ3สาย

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณครู
0: จ้ะบ้าชื่อเล่นจ้ะ
1: ชื่อคุณทีครับ
0: ชื่อทีทีทำอะไรอยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้กำลังขับรถไปส่งไปรับสินค้าที่คลองเตยครับ
0: แล้วไปส่งที่ไหนครับ
1: จะไปส่งที่เยาวราชและสีลมครับ
0: ไปตอนตีห้าเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: โอ้โอเคมาวันเดียวพี่เกิดครับ
1: วันที่14 สิงหา 2517วันพุธครับ
0: พุธกลางวันกลางคืน
1: กลางวันครับ
0: พุธกลางวัน17ปีนี้เท่ากับอายุ52คือเราทำงานนี้มานานยังครับ
1: นานแล้วครับผม
0: เหรอแล้วมันมีอะไรให้เรารู้สึกท้อแท้หมดไฟในการทำงาน
1: มีทุกวันเลยครับ
0: คนทั้งคนรอบข้างคนที่บ้านแล้วก็คนที่ทำงานใช่ไหม
1: คนที่ทำงานนั่นแหละเรื่องงานครับงานมันค่าเที่ยวมันน้อยลง
0: ค่าเที่ยวมันร้อยลง
1: ครับผม
0: เราเกิดกี่โมงรู้ไห
1: มไม่รู้เลยครับผม
0: โอเคอ่ะมันก็ต้องแย่แต่อย่างน้อยพออยู่ได้อ่ะทีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: พออยู่ได้แต่มันก็ไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย
1: ใช่มันไม่ดีขึ้นเลย
0: ตอนนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยตังก็เริ่มหมดแล้วเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ไทยช่วยไทยหมดไปนานแล้ว
1: หมดไปนานแล้ว
0: อ่ะก็อย่าไปเครียดเราก็ทำไปตามสภาพสถานการณ์ตามสภาพดีกว่าไม่งั้นเราก็จะรู้สึกหมดไฟพอหมดไฟแล้วมันรู้สึกไม่อยากทำงานเหมือนเนี่ยขี้เกียจตื่นมาทำงานแต่ก็ต้องลุกขึ้นมาทำงานใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ ก็ต้องสู้กันไปอย่างน้อยเราก็ดีกว่าคนอื่นหลายคนแล้วก็ปีที่แล้วเราฝืดเคืองกว่านี้อีกเราก็ผ่านมาได
1: ้ครับ
0: นะสู้ๆกันครับ
1: ครับดูลูกชายได้ไหมครับ
0: เอาลูกชายให้ไวว
1: ันที่30 มิถุนา 2545เกิดกลางคืนครับวันพุธเหมือนกัน
0: 45 24อายุ24เป็นเรื่องหน้าที่การงานปีนี้เขาโอเคแล้วนี่ฮะ
1: 54ครับ
0: อ๋อปี54บวก45
1: ครับผม
0: 54ก็ปีนี้5ขวบเอ้ย15ขวบถูกไหม
1: 15
0: นะ
1: ตั้ง16
0: 15เขาก็ดีแล้วนี่ก่อนหน้านี้อ่ะเขาจะต่อต้านแล้วก็ดื้อลั้นเถียงคือด้วยความที่เขาเป็นตัวของตัวเองมาก
1: เด็กนี้ก็ยังเถียงอยู่ครับ
0: ก็เขาเป็นตัวของ

0: ัวเองมากไงแต่เขาเป็นเด็กเก่งเราไม่ต้องห่วงเลยเป็นเด็กที่เก่งอืมไม่ต้องห่วงนะจ้าโชคดีจ้ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะ
2: นุชค่ะ
0: ชื่อนุชอยู่ที่ไหนคะ
2: จังหวัดตากค่ะ
0: ตากเป็นไงบ้างอ่ะหนาวเย็นฝนตกหนัก
2: เริ่มเย็นแล้วค่ะ
0: เพราะฝนตกหนัก
2: แล้วอย่างวันนั้นที่คุณปูบอกว่า60แล้วจะดีขึ้นอีกแล้ว60มาได้เดือนกว่ายังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยค่ะ
0: จะให้มันดีไปทันทีได้ไง
2: โอ
0: ้ยทอดไข่ยังไม่ได้ไม่สามารถจะดีได้ทุกจานเลยแม่จะให้เร็วขนาดนั้นไหนว่าเดือนไปเกิดมาสิคะ
2: 2 สิงหา 09ค่ะ
0: วัน
2: อังคาร
0: วันอังคารสิงหากันยามันต้องดีสิไม่ดีได้ไงอะไรถึงไม่ดีเดี๋ยวขอดูสิว่าถ้านิสัยเราแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยมันก็จะไม่ดีแหละเกิดกี่โมงฮะ
2: เกิด10 โมงครึ่งค่ะ10 โมงเช้า
0: คือถ้าบอกเรื่องเงินเนี่ยถ้าจะดีเนี่ยมันไม่ดีหรอกทั้งชีวิตเลยบอกเลยทั้งชีวิตเลยไม่ใช่แค่ว่าเดือนนี้จะดีแต่บอกเลยว่ายังไงเนี่ยปีนี้ก็ดีเลยดีกว่าที่ผ่านมาเยอะที่ผ่านมานี่แย่มาก3 ปีนี่แย่มากแต่ถ้ามาคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวฉันต้องดีเรื่องเงินเรื่องทองไม่มีทางค่ะทั้งชีวิตไม่มีทางดีเพราะตามวันเดือนปีเกิดบอกเลยว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักพอเหมือนจะรู้จักพอเหมือนจะรู้จักพอเลยโอ้ยฉันเนี่ยพอเพียงแต่จริงๆไม่ในใจไม่เหมือนกับว่าเรายังไม่ปลอดภัยกับเงินที่เรามีอยู่มันก็เลยกลายเป็นรู้สึกแย่ในขณะที่เรามีเท่านี้ในขณะที่ไอ้ทีเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีแต่เขาอยู่ได้แต่ถ้าเรามีเขาเนี่ยเรารู้สึกตายแล้วฉันกำลังจะแย่แล้วทำไงดีเราต้องหาเราต้องแบบว่าโอ้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันคนเราแต่ถามว่าดีไหมชีวิตดีกว่าค่ะ
2: ดีกว่าเมื่อก่อนใช่ไหมคะ
0: ดีกว่าเมื่อก่อนเลยค่ะเพียงแต่เรามีความรู้สึกไม่ปลอดภัยเท่านั้นเองค่ะจริงๆมันมีดีกว่าคนอื่นเยอะเลยเราแค่รู้สึกทำไมเราไม่ปลอดภัยเราอยากได้อีกเราอยากมีอีกอะไรเงี้ย
2: ก็เมื่อก่อนไม่เคยมีแล้วก็มันแย่ลงไปอะคุณปู่ตอนนี้ยอมรับเลยว่าสุขภาพร่างกายก็ไม่ไหว
0: ระวังหน่อยนะคะถ้ายิ่งเนิบนาบเนี่ยระวังจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะว่าตามวันเดือนปีเกิดนี่คือนอนเลยนะต้องลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่นะจ๊ะอย่าได้แต่นอนอย่าได้แต่เลื้อยเด็ดขาดนะจ๊ะ
2: จ้า
0: ค่ะขอบคุณค่ะไม่มีใครมาโอเคถ้าไม่มีใครมาก็จะได้2 คนพอเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะ
3: ครับผม
0: ชื่อเล่นค่ะ
3: เรียงครับ
0: เรียง
3: ครับ
0: เรียงอยู่ที่ไหนครับ
3: ศรีสะเกษครับ
0: อยู่ศรีสะเกษเป็นไงบ้างศรีสะเกษ
3: ฝนกำลังตกฝนปล่อย
0: ฝนตกปล่อยเรียงทำอะไรครับ
3: นอนเลี้ยงวัวที่ท้องนา
0: โอ้ตอนนี้อยู่ที่ท้องนาเหรอ
3: ครับ
0: โหยสงบเลยดิ
3: ครับ
0: รีบวัวเราเองวะครับ
3: ครับวัวแม่วัวน้องนะครับวัวโครงการด้วยครับ
0: แล้วของตัวเองไม่มีหรือ
3: ของไม่มีครับผมคือผม
0: ทำไม
3: ผมคือผมคนพิการเลยครับผม
0: พิการอะไรครับ
3: ไปทำงานแล้วไฟช็อตครับผม
0: แล้ว
3: มาบ้านแล้วก็โดนรถชนแต่พอยิ้วน้ำให้วัวได้ครับ
0: หมายถึงแล้วพิการอะไรลูกขาเท้ามือ
3: ทั้งแขนซ้ายขาซ้ายครับ
0: โอ้
3: ขาแขนซ้ายกำไม่ได
0: ้
3: ขาซ้ายเดินไม่ถนัดครับ
0: อ๋อมันมาเพราะว่าไฟช็อตจากอุบัติเหตุ
3: ใช่ครับ
0: มาวันเดือนปีเกิดสิครับ
3: 18 ธันวา2521ครับเกิดวันจันทร์ครับ
0: เราเนี่ยไอตอนไฟช็อตเนี่ยเมาไหม
3: ครับ
0: ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เออตอนไฟช็อตเนี่ยเหมือนเมาเอานะมันผ่านไปแล้วเราก็ต้องอยู่ให้ได้เกิดเกิดกี่โมงไม่รู้นะ
3: เกิดบ่ายพุธตีสามนะครับแม่ว่า
0: ตีสามเด้อเนี่ยดันก็เลี้ยงวัวให้แม่ให้น้องไปเถอะเพราะเราหยิ่งเกินกว่าที่จะไปทำงานอย่างที่อื่นอยู่แล้ว เราก็ไม่อยากให้ใครมามองดูถูกเราเนาะเราจะน้อยใจถ้าใครมามองเราเงี้ยเราจะรู้สึกแล้วเรามีครอบครัวไหมครับ
3: ไม่มีครับ
0: เดี๋ยวนะปีนี้เท่ากับ47เข้า48เนาะ48เต็มกำลังจะ48เต็มเนาะงั้นถ้าเข้า48เต็มแล้วมันก็จะดีขึ้นเราก็ไม่ต้องรู้สึกตอนนี้เรารู้สึกหงุดหงิดไปหมดเลย
3: ใช่คร
0: ับหงุดหงิดไปหมดเลยแค่คนมองเราก็รู้สึกแย่แล้วอ่ะหงุดหงิดอ่ะ
3: คร
0: ับเราจะชอบคิดไปเองบางครั้งเราพอคนมองเราจะคิดว่ามองดูถูกเราเปล่าวะจริงๆเขาไม่ได้เป็นเหนือหรอกแล้วก็บางคนเนี่ยการมองสงสารเนี่ยสมมติว่าเขามองสงสารเราอ่ะแต่เขาอาจจะมองแล้วดูเหมือนดูถูก คือด้วยหน้าด้วยตาด้วยปากอะไรอย่างเงี้ยของมนุษย์เราเขาเรียกบอดี้แลงเควจเนี่ยบางทีเนี่ยมันสื่อสารผิดได้นี่ขนาดเรามองเห็นด้วยภาพนะแต่ถ้ายิ่งมาลงมาลายกันแล้วมาพูดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีน้ำเสียงเนี่ยมันทำให้เราคิดมากเดี๋ยวพอครบอายุ48แล้วเนี่ยชีวิตเราก็จะค่อยยังชั่วคนที่เรารู้สึกรักเขารักเราเขาก็อาจจะรู้สึกเช่นสมมติว่าแฟนเลิกไปแล้วเขาก็อาจจะหันกลับมาเข้าใจเราบ้างใช้คำว่าเข้าใจเราบ้างแล้วเราอ่ะบางครั้งเวลาเราโมโหร้ายเราโมโหแรงมากเรียกเราโมโหแล้วเราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรารู้ตัวเราต้องสงบให้ได้นะจ๊ะ
3: ครับเป็นคนใจร้อนครับ
0: มากไม่ได้ธรรมดามากเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสงบตัวเองให้ได้เราต้องทำให้ได้ไม่งั้นอย่าไปเที่ยวโทษว่าทำไมไม่มีใครเข้าหาเราเลยเพราะบางทีตัวเราเองนี่แหละทำให้คนอื่นเขาจากเราไปเอาใหม่นี่อายุ48อ่ะเกือบครึ่งชีวิตแล้วเราต้องทำให้ได้เราต้องสงบจิตสงบใจให้เป็นนะครับ
3: ครับ
0: เพราะว่าชีวิตเราอ่ะจริงๆอนาคตอ่ะถ้าเราไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เดี้ยงเนี่ยโว้ยเป็นเจ้าคนในคนเลยนะเราอ่ะ
3: คร
0: ับ อีกหน่อยมันก็อาจจะดีตอนนี้มันไม่ใช่จังหวะเรานะ
3: ครับผมขอบคุณครับ
0: สู้ๆครับผม
3: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับโอเค

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ดีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: ดีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: เติมไอเดียใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

เอาละค่ะแหมเวลานี่หมดไวๆนะกำลังจะบอกว่าเมื่อกี้นี้นะคะพูดเอาไว้ใช่ไหมว่าทำไมฝนมันชอบตกในช่วงเวลาที่เราจะเลิกงานหรือเดินทางกลับบ้านแล้วตอนนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วแต่บอกก่อนนะว่าในทางวิทยาศาสตร์มันมีคำอธิบายจ้าเพราะกระบวนการฝนตกเนี่ยมันคือการระเหยของน้ำให้กลายเป็นไอนะคะแล้วมันมาจากความร้อนจากดวงอาทิตย์จากพื้นแผ่นดินเรานี่แหละพอไอเหล่านี้มันลอยขึ้นในชั้นบรรยากาศมันสูงอุณหภูมิมันก็จะลดลงไอมันก็ควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำนะมันก็เลยเกิดนะคะหยดน้ำในเมฆรวมตัวฝนตกทีนี้ถามว่าแล้วทำไมมันจะต้องตกกลางวันมันไม่ตกบางทีกลางวันมันก็ตกถ้ามันมีความชื้นสะสมใช่ไหมแต่ไอ้ที่มันตกช่วงเลิกงานแล้วก็สงสารพ่อค้าแม่ค้าบางทีตั้งแผงแล้วอ้าวมาแล้วจ้ามาตามนัดเลยจ้าอะไรอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนกลางวันส่วนใหญ่มันจะร้อนมากถูกไหมพอมันร้อนมากอุณหภูมิบนพื้นผิวแผ่นดินเนี่ยมันก็สูงความร้อนสะสมไงความร้อนสะสมป้าพอตอนเย็นอากาศมันเย็นมันก็รวมตัวกันลอยขึ้นไปสุดท้ายมันก็ตกโดยเฉพาะกรุงเทพอาคารถนนมันสะสมความร้อนมากเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกตึกเนี่ยโอ้โหพ่นแอร์คอมแอร์เนี่ยออกมาน่ะร้อนไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงหน้าฝนเนี่ยมันเลยรวมตัวกันไวแล้วมันมาตอนนี้แหละเนาะอ่ะเดี๋ยวนะมาดู SMS กันสักนิดนึงละกันนะคะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มาถึงตรงไหนตรงนี้อ่ะเกิดวันศุกร์ที่14ธันวาคม27ถามหาโชคลาภแหมเราก็นะ27ปีนี้เท่ากับอายุ41เข้า42เต็มนะคะตอนเนี้ยคำว่าโชคลาภหมายถึงความสุขมากกว่าเงินทองจ้ะส่วนเรื่องงานอาจจะยุ่งและเยอะก็ต้องอดทนมีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำนะจ๊ะขนองเกิดวันอาทิตย์ที่20กันยา13ปีนี้13นี่เท่าไหร่ล่ะอีกช้างก็13ใช่ไหม1อะไรเรา13นี่5656วันอาทิตย์สุขภาพการเงินยังพอลุ้นนะคะยังพอหมุนเวียนได้แต่ก็ยังไม่ดีมากนักเราจบด้วยเพลงนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่

0: นี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียหมดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ปุกชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบอ่ะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ขึ้นทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่า

รักค่ะแหมเนี่ยจะบอกว่าวันก่อนดูภาพหนึ่งไม่รู้มีใครได้ดูหรือเปล่านะคะนี่ภาพหนึ่งนะเป็นภาพช้างโขลงช้างป่ากุยบุรีค่ะเป็นฝูงเลยนะเขาเรียกเป็นฝูงใช่ไหมเป็นโขลงนะเขาก็ไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะทีนี้มันก็จะเป็นภาพแบบว่าช้างเนี่ยนะคะมันหลบอยู่ไม่ใช่ช้างที่ทำอันนี้นะช้างตัวใหญ่ๆเนี่ยหลบอยู่ใต้ต้นไม้แล้วต้นไม้ก็คุมอยู่อะค่ะก็มีคนเข้าไปถามว่าแล้วช้างป่าเนี่ยจะหลบฝนทำไมอยู่ในป่าเนี่ยไม่งั้นมันก็ต้องเจอฝนใช่ไหมมันจะหลบฝนทำไมอ่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาก็เลยบอกว่าจากภาพที่เห็นช้างฝูงใหญ่เลยเนี่ยนะคะมูดตัวอยู่ใต้เงาร่มไม้ใหญ่ต้นเดียวนะต้นเดียวกันเนี่ยแล้วก็ช้างเนี่ยเป็นโขลงเลยอ่ะทำไมช้างป่าต้องหลบฝนเอาจริงๆเลยเนี่ยนะคะเราเห็นช้างตัวเบลเลอร์บล่าเลยเนี่ยแต่ว่าผิวหนังของช้างอ่ะมันบอบบาง เห็นมันหนังหนาอ่ะเขาบอกว่าจริงๆมันบอบบางมันไม่ได้กันน้ำผิวหนังมันดูหนา 2-3 เซนก็จริงแต่มันมีรอยย่นรอยแตกเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้ามันเจอน้ำชื้นง่ายๆบ่อยๆเปียกนานๆเนี่ยตัวมันเนี่ยจะสูญเสียความร้อนโดยเฉพาะช้างตัวเล็กๆเดี๋ยวมันจะปรับตัวได้ไม่ดีแล้วมันจะเปื่อยเอ้ยป่วยนะคะแล้วช้างมันไม่ได้มีต่อมเหงื่อเพราะฉะนั้นมันต้องพึ่งสิ่งแวดล้อมช่วยควบคุมอุณหภูมิช้างเนี่ยมันระบายความร้อนผ่านหูนะคะผ่านเส้นเลือดใต้ผิวหนังเราถึงเห็นว่ามันชอบพ่นน้ำอาบโคลนหาร่มเงาเพื่อจะหลบฝนหลบแดดและมันคือวิธีที่จะช่วยให้มันน่ะรอดพ้นได้แล้วพฤติกรรมเนี่ยของช้างเนี่ยมันอยู่กันเป็นโขลงเป็นฝูงถ้าสมมติว่ามีช้างพังตัวใหญ่ก็คือช้างเป็นแม่ตัวใหญ่ๆพาสมาชิกไปไหนก็จะไปกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเวลาเข้าไปเขาจะไปเป็นโขลงไงนะคะส่วนเราเห็นต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยแล้วเขาบังเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้มีบ้านไม่ได้มีเพิงหมาแงนแบบมนุษย์เพราะฉะนั้นต้นไม้ใหญ่ก็คือบ้านนะบ้านฉุกเฉินบ้านข้างทางที่เขาพอจะแบบหาที่หลบร่มเงาได้มันก็เลยกลายเป็นภาพนั้นซึ่งเป็นภาพที่สวยมากอ่ะถ้าใครได้เห็นน่ะนะคะถ้าใครมีการส่งต่อกันน่ะบอกเลยว่าสวยมากนะคะไหนขอดูซิมีใครเอาตั้งแต่ต้นซิมีคนทักทายเรามาสวัสดีนะคะคือมีคนคุณยายออสเนี่ยบอกขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของนันเนี่ยปูพิมพ์ไปแล้วนะแต่มันหาไม่ได้คือพิมพ์แล้วคลิกไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่บาสักทีผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะอายุ69จะมีโชคลาภกับเขาบ้างหรือเปล่าก็ต้องบอกวันจันทร์อังคารพุธมาด้วยนะคะอยู่จังหวัดอุบลเนาะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฮะอันนี้อะไรล่ะเกิด12มกราคม00วันเสาร์ปีนี้69เนาะ69วันเสาร์อย่าน้อยน้อยใจคนรอบข้างไปเลยจ้าน้อยใจไปก็เท่านั้นนะอันนี้ไล่ดูใน Facebook หน่อยนึงนะคะขอดูนิดนึงดูนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีจะไม่มีแรงพูดอยู่แล้วจะเย็นๆอยู่อ๋อคนเมื่อกี้ใช่ไหมจริงๆเขาไม่มีอะไรหรอกค่ะเขานอนอยู่ก็ไม่อะไรหรอกลุงฟังจากวิทยุธานินโอ้โหสุดยอดนะคะปูให้ความรู้จากดวงของคนปฏิบัติตามอาชีพของตนที่ดีที่สุดขอบคุณค่ะหมอดูแม่นๆขอบคุณค่ะชอบกินขนมลาเดือน10ไหมคะบอกตรงๆนะพยายามจะนึกอยู่ว่าขนมลาคือไอ้ที่มันเป็นฝอยๆหวานนิดๆหรือเปล่านะคะแล้วสมัยนี้นะบอกให้เลยนะว่าขนมอะด้วยความที่เขาเรียกว่าเทรนไม่กินหวานไม่กินหวานบางทีขนมหวานน่ะไม่หวานเลยอ่ะถ้าขนมหวานไม่หวานเนี่ยมันก็ไม่ใช่ขนมหวานใช่ไหม
นะสำหรับปูนะปูก็ไม่รู้อ่ะบางทีขนมพวกนี้บางทีมันไม่หวานปูไม่ชอบกินเพราะมันไม่หวานผมส่งมาหลายครั้งแต่ยังไม่เคยได้ฟังคำตอบเลยครับผมช่างแจ็คเทวาเกิดวันเสาร์ที่5มิถุนา08คนอุดรชีวิตครอบครัวโชคลาภเป็นอย่างไรปีนี้อายุ61วันเสาร์ไม่สนุกนักชีวิตครอบครัวเนี่ยนะคะวุ่นวายสุดๆนะคะบอกว่าเป็นช่างเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรารับทำอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเนี่ยมันก็จะต้องโดนแก้บ่อยๆหรือโดนว่าบ่อยๆหรือมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราเนี่ยทำก็เพราะว่าเราต้องใช้สตังค์เยอะก็ต้องอดทนค่ะช่างแจ็คต้องอดทนนะจ๊ะอยู่อุดรเด้อนะคะชื่อรัฐเกิดวันศุกร์17ธันวาคม14อยากดูรวมดูดาไอ้ดูดวงรวมๆใช่ไหม14ปีนี้50กำลังจะเข้า55เดี๋ยวเข้า55แล้วมันก็จะโอเคเพราะตอนนี้ก็เหมือนกับเราเห็นและเห็นลางว่ามันมีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่แล้วนะจ๊ะนะตามนั้นอ่ะ2เพลงนะคะเดี๋ยวฟังไป2เพลงแล้วก็ค่อยฮัลโหลมาที่022481377นะจ๊ะนะจ๊ะ

0: 28สิงหา2508
1: อยู่ที่ไหนอะคะ
0: ผมอยู่จังหวัดชลบุรีครับ
1: ชลบุรี
0: อำเภอหนองใหญ
1: ่อ๋ออะแล้วทุกวันนี้ทำอะไรอะคะ
0: ทุกวันนี้คุณแม่ทำอะไรครับตาจอประสาทตาเสื่อม
1: เอาแล้วเอาอะไรกินล่ะ
0: ก็เบี้ยชีพ
1: 800
0: ครับผม
1: อย่างนี้ผู้สูงอายุอีก600
0: ครับได้พันสี่ขั้นสี่ค่าน้ำก็ไว้ก็400-500แล้ว
1: แล้วมีลูกมีเมียไหมเนี่ย
0: ไม่มีครับ
1: อ้าวแล้วไม่ทำอาชีพอะไรเลยเหรอ
0: ไม่ได้ทำครับมันทำไม่ได้ผมผ่าเปลี่ยนเส้นหัวใจมาด้วย
1: โอ้โหจะพอกินเหรอเนี่ย
0: ก็ถึงว่าพอประจำไปเขาขอเขามั่งอะไรมั่งไป
1: เดี๋ยวนะฮะอ๋อรู้แล้วข้อที่หนึ่งเขาเรียกว่าอีโก้สูงยิงเกินกว่าจะไปของานเขาทำสังงั้นสองบางครั้งก็รู้สึกขี้เกียจไม่อยากออกไปนั่นใช่ไหม
0: ไม่ใช่เขาต้องออกไปไม่ได้ไปไหนไม่ได้เดินขนาดเดินแถวบ้านยังหลงเลยมันมองเห็นอย่างเดียวมันหมดท่าคุณเลย
1: ก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็ต้องเราก็ต้องหาอะไรทำบ้างนะไม่งั้นก็จะแย่เกิดวันเสาร์นะคะ
0: ครับผม
1: เกิดวันเสาร์61โอ้ปีนี้นี่ผ่านมาได้ยังไงตั้ง9เดือน
0: โอ้ก็ใช่นอนโรงพยาบาลไป10คืนเลย
1: โอ้โหผ่านมาได้ยังไง9เดือนโอ้อะอีก 3-4 เดือนต้องผ่านไปให้ได้เพราะว่าปีอายุ62อ่ะน่าจะมีคนเข้าใจเราเข้ามามีคนเข้ามาช่วยเหลือเราบ้างแล้วก็ด้วยความฉลาดของพี่เดี๋ยวพี่ก็ผ่านพ้นไปได้แต่ว่าครอบครัวไม่มีก็ดีแล้วเพราะว่าถ้ามีก็ไม่น่าจะอยู่รอดเพราะว่าตามดวงมันไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักหรือครอบครัวเลย
0: มีใครก็อยู่ด้วยหรอครับ เราเป็นญาติเลี้ยงเขาน
1: ั่นสินั่นสิเนาะ
0: ครับ
1: อ่ะพี่รออายุ62มันจะดีขึ้นแต่ตอนเนี้ยพี่ต้องอดทนให้มากอีก3นี่เดือนกันยายนตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนต้องผ่านไปให้ได้ใช่แต่ก็ยังมีคนรักและเมตตาพี่อยู่นะ
0: ครับจะมีคนให้ทานให้กินอยู่
1: ใช่นะคะอ่ะสู้กันไปก่อนนะคะเป็นกำลังใจค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณ
1: ฮัลโหล
2: โอ้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อเล่นค่ะ
2: ดูให้ลูกชายค่ะ
1: แล้วคุณพี่ชื่ออะไรคะ
2: ต้อยจ้ะ
1: ชื่อต้อยแล้วลูกชายอยู่ลูกชายชื่อเล่น
2: ชื่อโอจ้ะ
1: ชื่อโอพี่ต้อยอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ลาดกระบังจ้ะ
1: อยู่ลาดกระบังเอาวันเดือนปีเกิดน้องโอค่ะ
2: เออวันที่16พฤษภาวันจันทร์20จ้ะ
1: 20ปีนี้เท่ากับอายุ49วันจันทร์อ้าวเขาเครียดเรื่องอะไร
2: ไม่ทราบ
1: อ้าวแล้วจะอยากดูเขาเพื่ออะไร
2: ดูเขาเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวหลายโรคจ้ะ
1: โรคประจำตัวหลายโรคด้วย
2: จ้ะ
1: เกิดกี่โมงเขาเกิดกี่โมงคะ
2: ปี4-4-5จ้ะ
1: ปี4เกิดวันจันทร์โรคประจำตัวพวกท้องไส้ไม่ดีเปล่าลำไส
2: ้หัวใจ
1: อ๋อหัวใจเหรอ
2: จ้ะความดันเบ

0: เบาหวาน
1: อ๋อก็เขากินเก่ง
0: จ้ะ
1: กินจุ๊บกินจิ๊กกินเก่ง
0: กินเก่งมาก
1: มากแต่ปีนี้เหมือนเขาเครียดเหมือนกับมีปัญหาเรื่องการเงินและเครียดแล้วก็ถ้าทำงานก็น่าจะเขาทำงานไหมคะ
0: ทำงานอยู่จ้ะเพราะว่าเขาทำเป็นรอพอตอนนี้ก็ดูแลแม่อยู่แม่ติดเตียงจ้ะ
1: เขาหนักเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้เนี่ย
0: ร้อย
1: เพราะเขากินเยอะ
0: จะร้อยหนึ่งเพราะว่าเขาเพิ่งไปหาหมอถามก็ว่าทางนี้บอกก็บอกร้อยหนึ่ง
1: คืองี้โอ้เนี่ยตัวใหญ่ขาเล็กและเข่าไม่ดี
0: จริง
1: เขาตัวใหญ่ขาเล็กเข่าไม่ดีให้ระวังเรื่องท้องไส้ไม่ดีแล้วก็หัวเข่าเพราะขาเขาก็เล็กต้องระวังปีนี้เขาน่าจะเครียดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหลายๆเรื่องอะค่ะแล้วก็งานเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าเขาต้องทำงานเหมือนดูแลสมมติว่าอะรปภ.มีอยู่5ดันหัดออกไปซะ3เหลือแค่2คนอะไรเงี้ยเขาเหนื่อย
0: ต้องเหนื่อยเหนื่อยมาก
1: ก็เป็นกำลังใจให้เขาๆกันพี่ต่อยเอ๊ะพี่ต่อยเออ
0: ต้อย
1: พี่ต้อย
0: อนาคตเขาไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมคะ
1: พี่ต้องบอกว่าอนาคตเขาจะดีอย่าพูดคำว่าอนาคตเขาไม่มีอะไร
0: เพราะว่าการเงินก็ดีแบบเมื่อก่อนเยอ
1: ะ
0: เมื่อก่อนแย่มาก
1: แต่เขาเป็นคนหาเงินเก่งนะเขาเป็นคนหาเงินเก่งทำมาหากินเขาไม่ได้เป็นคนขี้เกียจ
0: อะไรตอนนี้พูดตรงๆว่าเขาออกดอกกินด้วยเขาเก็บเงินได
1: ้
0: เพราะว่าเคยดูกับพี่ปูทีแล้วแต่พี่ปูบอกอ้าวการเงินปีนี้ดีมากแล้วกับแม่น่ะมันบุ้งเบ้งไปงั้นน่ะแต่มันก็หลักแม่นะ
1: ใช่เขาชอบปกป้องเขาชอบดูแลเขาต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องห่วง
0: เพราะว่าเขาจะเหนื่อยมาเขาจะต้องมาเปลี่ยนแพทย์เทฉี่อะไรเงี้ยบางทีเขาก็หลุดหยิดจากที่ดูมาเขาก็มาใส่เราบางทีเราก็เงียบบางทีก็สู้เหมือนกัน
1: โอเคค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้
0: ขอบคุณ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: คนที่ดูแลคนป่วยเนี่ยนะคะเหนื่อยทั้งใจแล้วก็เหนื่อยทั้งกายด้วยนะจ๊ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: VOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: VOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
6: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
6: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไอรีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
2: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
3: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
2: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
3: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
2: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
0: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
2: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

แล้วล่ะค่ะแม่เวลาทำไมมันหมดไว้แท้เด้อนะคะอ้าวมาส่องดวงกันที่4689400นะจ๊ะเกิดวันจันทร์ที่23กันยา39ปีนี้อายุ30วันจันทร์ตอนนี้ถือว่าดีค่ะโชคลาภคือความรักนะคะโชคลาภนี่น่าจะเป็นเรื่องของความรักละมากกว่านะจ๊ะเกิดวันอังคารที่1มิถุนา25ถามเรื่องโชคลาภสุขภาพครับสุขภาพนะคะเป็นเรื่องของอยากกินเร็วนักนะคะหรือกินเยอะเกินคือกระดูกเนี่ยนะแทะจนแบบเรียกว่าหมาร้องไห้เลยนะแบบเกลี้ยงจริงๆนะเราเนี่ยนะคะให้ระวังสุขภาพภายในนะคะทำงานอะไรก็อย่าไปเครียดมากนักปีนี้อายุเท่าไหร่44อ๋อน้อยใจรู้สึกว่าเบื่อรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าด้านร่างกายจ้าเกิดวันเสาร์ที่16มีนา06สุขภาพครอบครัวการเงินครับ06ปีนี้เท่ากับอายุ63อ่ะครอบครัวการเงินยังโอเคอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวพอเข้า64เนี่ยคุณพี่ต้องจัดสรรบริหารนะคะเกี่ยวกับการเงินให้ดีเพราะว่าอาจจะติดขัดบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะแค่เตือนเฉยๆค่ะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วเราไว้เจอกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วง Wake Up Thailand เนี่ยนะคะคือปูเนี่ยรู้ว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะคะมีการพูดถึงกันเยอะมากแล้วก็ทีนี้มีคนถามว่าประวัติเขาเป็นมายังไงวันนี้ปูจะเล่าให้ฟังใน Wake Up Thailand นะจ๊ะช่วงนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนคุณฟังคะช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
3: ์อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวัฒน์ปิรัตน์และท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะว่าอาเซียนจะแตกรังหรือไม่เนี่ยนะเมื่อวานอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจูนีอะไรฟอร์ดินานมาคอสจูเนียร์หรือเรียกกันว่าบองบองเนี่ยนะนะนะคะกับการที่เขาดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็มีการพูดถึงว่าการเมืองของฟิลิปปินส์เนี่ยก็คล้ายๆอีกหลายประเทศนะมันก็เต็มไปด้วยการที่มีการหักหลังกันนะแล้วก็แทงกันข้างหลังด้วยอะไรแบบนี้นะคะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
3: มันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้ว
1: ค่ะ
3: แต่ว่าในยุค